0: การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไป
0: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์02-283-4300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
2: ายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังจะร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
4: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลก
3: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็ก อายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลไฟใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาวและเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกินเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์ท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และแรงกดดันทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเตรียมความพร้อมและยืนหยัดต่อต้านการคุกคามจากจีนแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นายเตโอโดโรกล่าวเพิ่มเติมว่าพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างสหรัฐและจีนหรือสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านกลาโหมกับประเทศพันธมิตรอาทิญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
0: รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกแถลงการร่วมระหว่างประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าทั้ง3ประเทศกำลังร่วมกันพัฒนานาวายานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสโดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบในปีพุทธศักราช2570เพื่อเสริมขีดความสามารถของทั้ง3ประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลรวมถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลทั้งนี้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียในการถ่วงดุลอิทธิพลของทางทหารของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่จีนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาค
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรนเดตัน2026ที่เมืองเบรเดตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้สามารถคว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโดโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศปั่นทำเวลาได้1นาที 5.057 วินาทีคว้าดับเบิลแชมป์จากการแข่งขันทรามทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้า2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรัมปภัชยาพลธรรมนันพัฒน์มูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวาริสราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการยืนยันว่าอาร์เนอร์สล็อตอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5และไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอิลาโอลากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อแคนดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเซบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กลาสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและหลุยเอนริเก้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตราย ันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนครส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้คุณวิกรมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยกันถึงจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกวันนี้เราคงต้องอธิบายให้เห็นแหละครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนสร้างมาทำมาตั้งแต่วันแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้สร้างผลนะครับลัพธ์ที่ดีจากการที่เขาหันไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็กำลังจะทำไฮโดรเจนเขียวนั้นท ทำให้ประเทศจีนลดการพึ่งพาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างมากมายผมคิดว่าประเทศจีนน่าจะวันนี้สามารถที่จะลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างน้อยน่าจะ30%กว่านะครับจากที่เคยต้องใช้ถึง 100% จากพลังงานน้ำมันและก็แก๊สและประเทศจีนก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่อาจจะทั้งประเทศเลยนะครับใช้พลังงานสีเขียวเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะ 100% ในอนาคตซึ่งมันก็คงยากแต่เขาก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆการที่ประเทศจีนลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สทำให้ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือแก๊สที่เกิดจากความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางหรือที่ไหนๆก็ได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตัวการพึ่งพาแต่เป็นเรื่องของความสะอาดและทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาผมนั้นได้ยืนอยู่ในนะฮะประเทศจีนหลายๆเมืองก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นั้นอยู่ในถนนมากมายแต่ถนนนั้นให้ความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันสะอาดผมรู้สึกว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่ดีอากาศเหล่านั้นดีกว่าบ้านเราเยอะเลยฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยการไม่ทำให้อากาศของเรานั้นได้เป็นมลพิษมลภาวะอันนั้นย่อมดีกว่าที่เรายังทำใช้พลังงานเช่นแบบที่ไทยมีคือพลังงานน้ำมันและพลังงานแก๊สธรรมชาติวันนี้โลกร้อนนั้นมาจากพลังงานที่มาจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งทำให้ประเทศเรามีปัญหาร้อนขึ้นทุกวันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราอยู่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดแต่ประเทศจีนผมเชื่อว่าการที่เขากำลังแปลงพลังงานที่ใช้เป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขามีภาระปัญหากับโลกร้อนจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่สำคัญครับนอกจากการใช้พลังงานสีเขียวและเขาก็เป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวทั้งโลกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้คือตลอดการเดินทางจากประเทศจีนตอนใต้ไปถึงจีนตอนเหนือนั้นสิ่งที่เห็นกันก็คือว่าผมไม่เห็นมีที่ตรงไหนว่างสักนิดหนึ่งเลยว่าไม่ปลูกต้นไม้ทุกแห่งทุกผืนเขาปลูกนะครับเป็นต้นไม้กันทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะผลิตออกซิเจนให้กับทั้งผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ก็นั่นนะครับการที่รถมอเตอร์ไซค์ใช้พลังงานเป็นสีเขียวก็ทำให้ลดมลพิษลมลภาวะและยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวที่จะมาเติมเสริมออกซิเจนให้อีกนั่นแหละครับถือว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง20ปีและกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการที่ทำให้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษมลภาวะลดลงและก็กลายเป็นพลังงานสีเขียวซึ่งจะทำให้ประเทศจีนนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ท่านผู้ฟังคะ มายสากลหรือปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาววัย18ปีชื่อที่ใครหลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบินเลียบไทยได้สำเร็จกับการคว้า2แชมป์โลกในปีเดียวกันเส้นทางของมายสากลกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: หลังจากคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองมายสากลนักสอยคิวสาววัย18ปีก็เดินหน้าโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเอาชนะรีแอนอีแวนนักสอยคิวหญิงระดับตำนานจากอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยไปได้6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกทั้ง100และ107แต้มคว้าแชมป์โลกหญิงปี2026มาครองได้สำเร็จพร้อมสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้มายกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาเบื้องหลังของนักสอยคิวสาวชาวจังหวัดอุทัยธานีคนนี้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เปิดธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ทำให้เธอคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเริ่มเล่นอย่างจริงจังในวัย10ขวบและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ฝึกสอนชื่อดังอย่างอาจารย์ติ๊กสากลและอาจารย์อิทธิ์สิทธิ์ตายจนพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกระทั่งในปี2563เด็กหญิงวัย12ปีได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยที่ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์จนคิวทองศักดารัตนสุบรรณมองเห็นแววความสามารถและดึงมายสากลเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยและได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์รวมถึงคำแนะนำจากต๋องสิทธิ์ชอยวัฒนาภูอบอ้อมและเดินหน้าแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาเพื่อตอบแทนทุกโอกาสและคำสอนด้วยผลงานระดับโลกในวันนี้มายสากลเปิดเผยว่าการได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกถือเป็นความฝันที่เกินคาดสำหรับตัวเองในวัย18ปีพร้อมขอบคุณครอบครัวผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก้าวมาถึงวันแห่งความสำเร็จสำหรับแผนต่อไปในอนาคตแม้จะยอมรับว่าการแข่งขันกับนักกีฬาชายเป็นเรื่องยากแต่ก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมฝากถึงผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬาสนุกเกอร์ไทยหลุดจากพระราชบัญญัติการพนันเพราะในต่างประเทศสนุกเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
4: อย่างที่หนูไปแข่งปีนี้ประเทศจีนน่ะให้การตอบรับในกีฬาสนุกเกอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นมันเป็นกีฬาจริงๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพรบการพนันอีกสักทีหนึ่ง
3: ด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามายถือเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงมากสามารถทำเซนจูรี่เบรกได้อย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ยังทำได้ถึง2เซนจูรี่จนได้รับคำชมจากเจสันเฟอร์กูสันผู้บริหารเวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์อย่างไรก็ตามแม้มายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีพร้อมการสนับสนุนปีละประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงสูงถึงประมาณ200ล้านบาทต่อปีทำให้สมาคมยังคงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปลดสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันให้ได้หลังผลักดันมายาวนานกว่า30ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมานักสนุกเกอร์ไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้ารอคือวันที่สนุกเกอร์จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในฐานะกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับเวทีนานาชาติที่สนุกเกอร์ถูกบรรจุแข่งขันทั้งในเอเชียนเกม4เกมเอเชียนอินดอร์เกมตลอดจนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งนักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ผานิคัตนาครายงาน
22: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
23: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับ เมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
22: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่ยุคใหม่พร้อมชูแนวคิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงให้ชาวนาติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: วันที่5มิถุนายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวพร้อมเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยที่เป็นน้ำพืชเศรษฐกิจหลักและอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทยสองทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม
8: ่งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยเราจัดอยู่ละครั้งภายใต้งานนี้มีอะไรต่างๆที่อยากท่านเข้ามาได้ทั้งเยี่ยมชมนะครับได้มาลองชิมได้มาซื้อหรือว่าได้มาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าข้าวได้อย่างถูกต้องนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่าข้าวเนี่ยน่าจะเป็นทำให้ท่านได้รับรู้และเรียนรู้และตัดสินใจได้ว่าที่มาของการพัฒนาของกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมองข้าวให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องนวัตกรรมไม่ว่าจะเรื่องของการแปรรูปหรืออะไรต่างๆก็เรามาเที่ยวมาชมนะครับมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะแยะเลยครับ
6: ด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนทั้งในมิติวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนทั้งนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เวทีเสวนาวิชาการรวมถึงกิจกรรมบันเทิงอาทิการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาอีกทั้งยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ
9: เราได้เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายนะครับมาเข้าร่วมงานกว่า40หน่วยงานนะครับทั้งของภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีภาคเอกชนมากมายมีผู้ประกอบการรวมทั้งสถาบันทางวิชาการต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมงานที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยที่ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายกับกรมการข้าวก็มาร่วมทั้งหมดรวมทั้งร้านค้ากว่า35ร้านนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานทั้งชิมทั้งช็อปทั้งฟรีทั้งใช้ทุกอย่างเลยครับก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวเรียกว่ารวมพลคนข้าวนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าวไทยหรือข้าวเนี่ยขอให้เชิญมางานนี้นะครับเพราะว่าจะได้พบทุกสิ่งทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ
6: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนยังคงมีสถิติสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งนอกจากมาตรการตะโกนโยนยื่นในเด็กแล้วยังมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มในวัยผู้ใหญ่ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ
10: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกิจกรรมฮิตหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะพลากชีวิตได้ทุกเมื่อนางสาวทัศวรรณประชาพิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังภัยใกล้ตัวที่มักเกิดเหตุสลดซ้ำซากทุกปีจากสถิติสถานการณ์การจมน้ำย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุการจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยเรื่องความประมาทการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดความสูญเสียพุ่งสูงขึ้น

0: ตะโกนโยนยื่นทำให้ติเด็กจมน้ำเสียชีวิตลดลงแต่ในวัยผู้ใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นจึงมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์สครห้าราชบุรีจึงได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีภายใต้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลจริงคือค่าทารอดชีวิตชูชีพกดงดดื่ม
1: ตัวเลขของเด็กอะค่ะการเสียชีวิตลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปนะคะแค่ลดลงเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่ายังไม่ลดลงได้เท่าที่ควรนะคะเราจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะว่าในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะร้อยละ 99% ของคนที่จมน้ำแล้วเสียชีวิตอะค่ะไม่มีการสวมเสื้อชูชีพสองค่ะเขาจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎทางน้ำเช่นลงเล่นน้ำต้องมีอุปกรณ์ลอยตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นนึงที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือเป็นในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำค่ะจึงเกิดมาตรการในเรื่องของชูชีพกดหมดดื่มค่ะ
0: อย่างไรก็ตามการจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหน้าร้อนนี้ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ความสนุกชั่วคราวกลายเป็นความเศร้าตลอดไปหากพบเห็นแหล่งน้ำเสี่ยงหรือต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งจุดบริการเสื้อชูชีพในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: จัดหางานจังหวัดระนองกำลังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลแรงงานควบคู่กับการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
3: จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีทั้งแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคประมงการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจำนวนมากท่ามกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่การดูแลแรงงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการอย่างต่อเนื่องนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเชิงรุกเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการลักลอบทำงานผิดประเภทรวมถึงป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยการหลีกเลี่ยงสัตว์เสี่ยงรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชน
4: ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเราได้ลงพื้นที่ทั่วของจังหวัดระนองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้ความรู้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมายังไม่พบเจอนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวที่โดนสุนัขกัดหรือก่อให้เกิดโรคดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันก็มีสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษานะคะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันลดอัตราการเจ็บป่วยช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องคนต่างด้าวเองก็สามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
3: ทั้งนี้กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานในทุกมิติไม่เพียงด้านการมีงานทำและการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนควบคู่กันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองสะท้อนถึงความร่วมมือในการดูแลทั้งมิติแรงงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจพร้อมร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน เพราะการดูแลแรงงานที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีงานทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเข้าใจ

0: ที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนองต่อไปอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
4: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณหกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมนต์คีรีกรุงเทพมหานครผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมที่องครักษ์นครนายกก็มีโอกาสได้น้อมนำข้อคิดธรรมะสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นปาฐกถาธรรมสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านก็เป็นที่ทราบรู้ทั่วกันดีว่าวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งผู้รู้ทั้งหลายก็ได้กล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธวันนาคบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทางองค์การสหประชาชาติก็ประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกให้เป็นวันหยุดที่เรียกว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธและเป็นวันหยุดของสำนักงานองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตามหลักของการบูชาอันได้แก่อมิตรบูชาคือการถวายทานด้วยวัตถุทานมีดอกไม้ถูกเทียนข้าวปลาอาหารจตุปัจจัยวัตถุทานการสร้างศาสนาวัตถุต่างๆและปฏิบัติบูชาก็โดยการปฏิบัติธรรมในการรักษาศีลเจริญภาวนาเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตใจของตนได้หมดจดผ่องใสและทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนสังคมเกื้อกูลกันด้วยเมตตากรุณาไม่ประมาทให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตของตนก้าวไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปรารถนาดีให้สังคมผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อม จากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการรักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตร่ตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโดยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นสัจธรรมความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถคลี่คลายทุกข์ดับทุกข์อาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาได้เรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทในมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเนี่ยพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดปริยบุคคลยังมีปริยบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกมาสจนก็วิสาขบูชาก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนโยมจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนนึงเป็นเดือน7ก็เป็นปีอธิกมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวบางปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มีเพราะเป็นอาทิตย์กรรมาสเดือน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ไปในวัฏสงสารว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาแต่การจะพ้นจากทุกข์ไปในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายได้ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติ แห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการดลบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพระพุทธองค์จึงย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมญาติโยมในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชาจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตน ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทำของตนจึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทำให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติคือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะจนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อกูลกันช่วยเหลือเมตตาการุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพระองค์เป็นไปด้วยความเมตตาการุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแก่งแย่งเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นญาติโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี้สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรยอมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นยอมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่คนเรานั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเนี่ยผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากผลกระทบไปทั่วโลกยอมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตาการุณสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่โกงเหม็งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตากรุณไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความจริงจังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดยอมมาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วนี่ทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีจบแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตากรุณคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อธรรมชาติเกื้อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกัลกินีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฏฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อเผื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาการุณสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คนประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดาลความเอาเปรียบการเบียดเบียนนะการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่และก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 8:00 นเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันจบวัดใกล้บ้านพุทธสถานที่ญาติโยมเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังธรรมการเวียนเทียนในระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้ แต่ก็ควรจะทำทั้งสองส่วนทั้งส่วนออนไลน์ทั้งส่วนออนไซต์โยมที่ออกมาทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งในโลกความจริงและในโลกเสมือนจริงออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงออนไซต์สังคมปกติเป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นต้องทำทั้งสองส่วนเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธในการแสดงออกถึงความเคารพบูชาแสดงความขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระสัจธรรมมาสู่โลกนี้และนอกจากนั้นเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนาพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธเพื่อที่จะนำไปสู่ความดำรงอย่างมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาผ่านรูปแบบผ่านสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ยังมีปรากฏอยู่ในสังคมโลกต่อไปวันนี้ก็น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในรายการปาฐกถาธรรมในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พอสมควรเก็บเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงตามความเรียนถึงพร้อมตามจิตของตนในบทจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่2คืนสวยมากแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น. ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะคะคู่ขนานไปกับทาง Facebook Live ขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับ DJ กุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับผมแสงสุรีซองทองครับก็ปัจจุบันก็ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่ครับผม
1: ถ้าเทียบจุดเริ่มต้นเราก็เรียกว่าในฐานะราชการซึ่งเปรียบเสมือนผู้ทำงานต่างพระเนตรพระกันท่านมีอุดมการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจอย่างไรคะในการก้าวเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าแล้วก็ท้องทะเลในตำแหน่งนี้ค่ะ
2: ครับก็สมัยเรียนก็เรียนจบคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะครับที่ทราบกันดีก็คือจะมีก็เรียกว่าไอดอลสมัยเด็กๆก็คือพี่สืบนะครับเสถียรก็ค่อนข้างโด่งดังในสมัยผมเรียนมัธยมนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมเราตั้งใจมาเรียนคณะนี้และมาทำงานเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรอะไรนี้ครับ
1: เรียกว่าถ้าสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนะคะคุณสืบนะคะเสถียรเนี่ยถือว่ามีคุณูปการต่อเนาะทั้งธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าในเมืองไทยมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: กุ้งเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับผืนป่าของประเทศไทยมากๆเลย
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานหรือแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็ในส่วนของอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอุทยานของเรานะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อจุดหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คืออ่าวมายานะครับทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าอ่าวมายาโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่มีลีโอนาร์โดเป็นพระเอกนะครับก็เข้าฉายในช่วงปีสัก2543นะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติก็เข้ามาตามรอยภาพยนตร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาเที่ยวที่หยาแล้วก็โซนปปพีของอุทยานหาดนพรัตน์ธารานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากมายนะครับตั้งแต่ปี43ไปต้นมาครับจนในช่วงของปีสักประมาณ5556นะครับที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะจนเกินไปจนล้นพื้นที่อ่ะครับเหมือนที่เราได้ทราบในสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือข่าวหรือทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแต่ก่อนก็จะเห็นว่าบริเวณอ่าวมายาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมีเรือก็มาจอดอยู่เต็มไปหมดเลยในส่วนของกรมอุทยานนะครับในช่วงปี2561นะครับที่ผ่านมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับทางกรมอุทยานเราก็มีการปิดฟื้นฟูอ่าวมายาครับในช่วงนั้นก็ปิดไม่ให้เรือและก็นั่งเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะอ่าวมายาบริเวณข้างหน้านะครับที่เป็นชายหาดครับก็ปิดอยู่ประมาณสัก4ปีนะครับ4ปีช่วงประมาณปี64 3ปี4ปีนะครับปิดฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับก็ปัจจุบันนะก็จะมีพอทราบข่าวใช่ไหมครับว่ามีการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมายานะครับทั้งฉลามครีบดำแล้วก็มีการฟื้นฟูของปะการังในแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยลำดับนะครับก็จะเห็นว่ามีฉลามเข้ามาก็เรียกฉลามหูดำนี่เป็นแหล่งอนุบาลที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโซนภาคใต้แล้วแหละที่เขาอยู่กันเป็นฝูงใหญ่มากนะครับที่เราเจอวันหนึ่งก็ประมาณเป็นร้อยตัวนะครับที่สูงสุดก็ประมาณ265ตัว เมื่อ22สิงหาคม67ถือว่าสูงที่สุดเลยครับ265ตัวถือว่าเยอะมากครับเป็นลูกฉลามหัวดำที่เข้ามาแต่ยังในบริเวณนั้นครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงองค์รวมของความสมบูรณ์ในท้องทะเลของหมู่เกาะเลยไหมคะ
2: ใช่ครับคือฉลามหูดำหรือว่าฉลามชิ้นดำเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำตื้นนะครับเขาจะอยู่ในช่วงของวัยอ่อนก็เหมือนว่าเขาเข้ามารวมตัวเป็นกระจุกในบริเวณที่เขาสามารถอยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยนะครับพอเขาโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะออกไปหากินในที่น้ำลึกแล้วครับ
1: ทีนี้ในตัวอุทยานเองเนี่ยมีชาวบ้านที่เป็นชุมชนโดยรอบของอุทยานอยู่ด้วยไหมคะหัวหน้า
2: ครับมีครับบริเวณอ่าวมายาก็จะอยู่ใกล้ชุมชนก็คือบริเวณเขาเรียกหมู่บ้านเกาะพีพีดอนครับก็จะเป็นหมู่บ้านมี2หมู่บ้านก็คือเกาะพีพีดอนแล้วก็เกาะพีแหลมตงมีอยู่2หมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ชุมชนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ห่างไกลจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะอยู่ในโซนๆนั้นเลยนะครับก็จะเป็นชุมชนเมืองมีเอกสารติดแล้วก็มีโรงแรมมีอะไรต่างๆที่เป็นบริบทของชุมชนอยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะตรงนี้ทางอุทยานมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือกับหมู่บ้านในพื้นที่หรือผู้ประกอบการตรงนั้นยังไงคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกหวงแหนแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันค่ะ
2: ครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงที่มีการติดอ่าวมายาใหม่ๆนะครับก็มีการประชุมพูดคุยทำความเข้าใจนะครับกับชุมชนก็ทางผู้ประกอบการและก็ชุมชนในพื้นที่นี่ก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการปิดฟื้นฟูในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาอะไรต่างๆนี่แหละที่พอทราบกันดีนะครับทางชุมชนก็ร่วมผลักดันกับทางหน่วยงานของรัฐนะครับในการกำหนดรูปแบบต่างๆว่าเราจะปิดยังไงเปิดยังไงเปิดบริเวณไหนนะครับจนได้ข้อตกลงร่วมกันก็คือมีการปิดอ่าวมายาทางด้านหน้าและก็จะให้เข้าทางสะพานเขาเรียกอ่าวโลสมะทางด้านหลังก็ปัจจุบันก็คือเป็นสะพานท่าเทียบเรือที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นแล้วก็เดินมาเที่ยวอ่าวมายาในปัจจุบันที่เห็นในสื่อต่างๆนั้นนะครับทางชุมชนก็มีส่วนร่วมในการร่วมผลักดันต่างๆแล้วก็ปัจจุบันก็มีการช่วยการอนุรักษ์ครับเรื่องของการทำทุ่นต่างๆทุ่นจอดเรือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการปัจจุบันที่เป็นทั้งเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทเรือทัวร์เรือดำน้ำนะครับที่เข้ามาใช้เขาเรียกว่าประกอบกิจการในพื้นที่ต่างๆนี่ก็ช่วยกันอนุรักษ์ตามมาตรการต่างๆที่ทางอุทยานกำหนดนะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อระเบียบต่างๆด้วยครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะว่าตรงนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือผู้ประกอบการที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับ
1: จริงเลยค่ะค่ะหัวหน้าคะด้วยความที่นี่เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางระดับโลกแล้วก็ว่าได้ยาวนานแล้วด้วยถ้าอุทยานมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเพื่อไม่ให้ธรรมชาติเนี่ยบอบช้ำค่ะ
2: ในส่วนของทางอุทยานเองแล้วก็มีการกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าในแต่ละรอบนะครับโดยเขากำหนดเป็นรอบนะครับเป็นรอบเป็นซีซีครับแต่ปัจจุบันก็คือว่านักท่องเที่ยวโดยปกติครับที่เขาเข้ามาเขาก็จะเข้าตามวงรอบอยู่แล้วเหมือนนักเที่ยวที่มาเที่ยวมาหยาเนี่ยครับเขาจะมีหนึ่งกรุ๊ปเขาใช้เวลาประมาณ30-40นาทีเขาก็จะวนออกไปที่อื่นนะครับโดยปกติแล้วก็นักเที่ยวก็จะไม่แออัดมากเพราะว่าเหมือนเข้ามาเขาเห็นว่าช่วงเช้านักเที่ยวเยอะเขาก็จะไปเที่ยวโซนปิเละโซนเกาะพีพีดอนเมื่อเอาลิง3หาดโซนนั้นแล้วค่อยหมุนกลับมาเป็นวงรอบโดยปกติครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่หนาแน่นเกินไปก็จะไม่ไปกระจุกอยู่ที่เดียว
1: ในฐานะที่ทำงานอุทยานมาเรียกว่าตลอดชีวิตราชการเลยตรงนี้ประสบการณ์ทั้งหลายที่สะสมมาตรงไหนคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องระมัดระวังแล้วก็คิดให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่เข้าไปในเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติคะ
2: พื้นที่ธรรมชาติจริงโซนแหล่งท่องเที่ยวหลักๆจะไม่ค่อยน่าห่วงนะครับที่น่าห่วงก็คือบริเวณที่เป็น snorkeling หรือว่าแหล่งน้ำตื้นที่มีแนวปะการังอยู่นี่แหละครับแต่ทางอุทยานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระบี่เองหรือว่าโซนพังงาเองเราก็จะมีทุ่นให้สำหรับนักเที่ยวเล่นน้ำทุ่นไข่ปลานะครับให้นักเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็มีทุ่นจอดเรือนะครับ แล้วก็มีทุ่นห้ามเข้าในบางบริเวณที่เวลาน้ำลงปะการังมันจะอยู่ตื้นเกินไปทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำตื้นนี่อาจจะกระทบหรือว่าไปเขาเรียกว่าอาจจะไปเผลอเหยียบปะการังที่อยู่บริเวณใต้น้ำซึ่งมันตื้นเกินไปนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกว่าช่วงนี้น้ำลงนะไม่ให้เข้านะอาจจะโม้ไปอยู่จุดอื่นที่มันไม่เขาเรียกไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรใต้น้ำนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยแจ้งอยู่ครับตลอดเวลาครับ
1: แสดงว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยต้องทำงานเรียกว่า24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะตอนกลางคืนเองจะต้องมีการ
2: ทั้งดูแลความปลอดภัยและก็คอยช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ที่มันค่อนข้างเปราะบางครับในหลายจุดเพราะว่าในโซนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ชลาภูเกาะพีพีเราก็ยังมีโซนที่เป็นปะการังน้ำตื้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตามเกาะเกี่ยงต่างๆครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกคอยห้ามปรามหรือว่าตักเตือนเรือที่ฝ่าฝืนพานักท่องเที่ยวเข้าไปในจุดนั้นๆอยู่ครับ
1: แสดงว่าถึงเราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การให้รู้เท่าทันว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่เปราะบางมากๆแต่ก็ยังคงมีคนอาจจะเผลอหรือฝ่าฝืนอยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ใช่ครับใช่ครับคือโดยหลักๆที่มาเที่ยวกับเขาจะเป็นนักเที่ยวเขาเรียกว่าวันเดย์ทริปวันเดย์ทริปก็คือปีนึงเขาอาจจะมาแค่ครั้งเดียวเหมือนจะมาเที่ยวขอพีพีเนี่ยเขาก็จะมาแค่เช้าแล้วก็กลับเย็นนะครับบางทีเขาก็คือผู้ประกอบการเขาก็จะมีไกด์คอยบอกข้อแนะนำต่างๆแต่บางทีก็ด้วยเขาเรียกว่าบางวัฒนธรรมเบื้องพื้นที่กับภาษานะครับบางคนเขาก็นักเที่ยวก็ส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางส่วนอาจจะมีฝ่าฝืนอย่างนี้เราก็มาตรการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตักเตือนนะครับถ้าตักเตือนและดูพฤติกรรมแล้วว่าไกด์บอกแล้วว่าไม่ฟังขนาดเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็ยังฝ่าฝืนกันนี่ก็เราก็จะเป็นโทษจากเบาไปหาหนักไปตามกระบวนการตามระเบียบต่อไปครับ
1: ค่ะแสดงว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วชาวบ้านผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะต้องมีจิตสำนึกเรื่องไหมคะ
2: ใช่ครับคือเพราะว่าบริษัททัวร์หรือว่าไกด์นำเที่ยวที่เข้ามาเขาก็จะมาทุกวันโดยหลักๆนะครับเขาก็เหมือนเป็นที่ทำมาหากินของเขานะครับคือเขาก็ช่วยเราในการอนุรักษ์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยากมาทำลายเรียกหม้อข้าวของตัวเองนะครับ
1: ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวเนาะสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักไว้ให้ดีเลยคือธรรมชาติเนี่ยเปราะบางมากๆแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ได้พึ่งพิงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องอนุรักษ์กันไว้หัวหน้าคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ทางอุทยานมีกิจกรรมหรือมีเวลาปิดเปิดเส้นทางการเดินทางหรือสิ่งที่ต้องตระหนักให้ดีเลยก่อนที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมีอะไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีของเรานะครับจะมีช่วงเปิดการท่องเที่ยวเกือบตลอดทั้งปีนะครับยกเว้นที่บริเวณอ่าวมะหยาเราจะปิดช่วงเดือนสิงหากันยานะครับอันนั้นก็คือปิดฟื้นฟูไปเลยไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเราก็จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในช่วงสิงหากันยาแต่โดยปกติสิงหากันยาก็จะเข้าสู่ช่วงมรสุมและการเดินทางก็จะลำบากนะครับส่วนในบริเวณอื่นๆก็จะเปิดตามปกตินะครับทั้งนี้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเองหรืออุทยานอื่นๆก็อาจจะรบกวนทำเขาเรียกดูหาข้อมูลพื้นที่ต่างๆว่ามีช่วงปิดเปิดช่วงเวลาไหนแล้วก็มีข้อห้ามอะไรมั่งนะครับเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้ตระหนักเข้าใจนะว่าทำไมว่ามีตรงนั้นเขาปิดเขาเปิดตรงนี้หรือว่าจุดไหนที่เขาห้ามเข้าอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรของบ้านเราเองด้วยครับ
1: ค่ะก็ต้องอาจจะเข้าไปในเพจของทางอุทยานก็ได้นะคะอย่างกุ้งเนี่ยเข้าไปดูในเพจแล้วก็เขาก็จะแจ้งว่าช่วงนี้นะอุทยานปิดนะแล้วก็มีสิ่งอะไรที่เราต้องตระหนักได้บ้างว่า
2: ใช่ค่ะจะมีข้อห้ามอะไรต่างๆแล้วก็ดูเพื่อทำความเข้าใจอะไรต่างๆมันก็จะมีข้อห้ามเล็กๆน้อยๆอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ละพื้นที
1: ่นะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้หัวหน้าฝากข้อคิดหรือสิ่งที่อยากจะให้ความร่วมมือกับ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกว่าสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ส่งต่อเนาะผืนดินที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ให้อยู่กันยาวๆแล้วก็ดูแลกันไปด้วยกันเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติที่ทางอุทยานดูแลอยู่เราเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยฝากได้เลยค่ะ
2: ครับก็ฝากนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนต่างๆนะครับฝากเวลาเราเข้ามาเที่ยวไม่ว่าจะอุทยานที่กระบี่ก็ดีหรือว่าอุทยานต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็พยายามศึกษาหาความรู้ว่าบริเวณไหนที่สามารถเที่ยวได้ข้อห้ามเล็กๆน้อยๆต่างๆในพื้นที่นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะบางพื้นที่เนี่ยบางอุทยานเขาจะไม่ให้เข้าเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาปิดเพื่อฟื้นฟูหรือว่าอุทยานทางบกปิดเพื่อดูแลทรัพยากรหรือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับก็ฝากนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปก็ช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าแต่ละอุทยานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกให้คำแนะนำต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรนะครับในประเทศไทยของเราให้มันเรียกคงอยู่เที่ยวได้นานๆเที่ยวได้ตลอดโดยไม่โดยการท่องเที่ยวกับทรัพยากรอยู่กันได้ไปเรื่อยๆชั่วลูกชั่วหลานบ้านเราครับครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้นะคะเพราะว่าแหล่งธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเกิดมาเราเองเนี่ยเข้าไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวเราก็ต้องรู้จักรักษานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการคุณของแผ่นดินของเราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ครับขอบคุณสินค้า
1: ค่ะค่ะรายการของเรานะคะก็เจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย

การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกพร้อมกับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศ
8: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบนอกจากกิจกรรมในส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
9: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: สำหรับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือมีประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับ
10: เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถึงแม้บรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์สำหรับกำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนพล่อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะวันนี้ดูแลโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะวันนี้วันสำคัญด้วยวันวิสาขบูชาวันพระวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งวันวิสาขบูชานั้นนะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนานะคะแล้วก็ให้ตั้งปฏิทานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหานะคะแล้วก็เพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนค่ะส่วนทางด้านกรมการศาสนาเองนะคะร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมัทธุปายาสที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการก็ขอเชิญชมกิจกรรมได้นะคะจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ1มิถุนายน2569ค่ะขณะที่วันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz ก็จะเป็นแม่ข่ายดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:55 จนเสร็จพิธีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพูดถึงช่วงนี้ดินฟ้าอากาศสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมาเป็นฉบับที่9นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งดูจากพยากรณ์อากาศแล้วทั่วประเทศฝน 60% ของพื้นที่นะคะฝั่งอันดามันจะเยอะหน่อยนะคะ 70% ของพื้นที่บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะดังนั้นพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กก็หลีกเลี่ยงออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะยังไงนอกจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาแล้วนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เตือนกว่า71จังหวัดนะคะรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ยกระดับการแก้วิกฤตน้ำเป็นวาระแห่งชาติซึ่งปภ.เองนะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุแล้วก็มีการติดตามจากกรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนซึ่งเป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมสนับสนุนข้อมูลการประสานงานการแลกเปลี่ยนกันเพื่อการแจ้งเตือนภัยแล้วก็จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอลลุ่มนะคะวอลลุ่มเพื่อแจ้งเตือนภัยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยของชาติจะได้นำข้อมูลต่างๆแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะคะแล้วก็ยังเตือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ17จังหวัดนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะ20จังหวัดค่ะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมา าบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะนอกจากนี้นะคะภาคกลาง25จังหวัดค่ะกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยขออภัยค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการค่ะและภาคใต้นะคะ9จังหวัดค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ลมคลื่นลมแรงด้วยไม่ว่าจะเป็นระนองอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอร์จังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าคุระบุรีและจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะในเรื่องของปรากฏการณ์นี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเพราะว่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะมีการสัมภาษณ์นะคะเรื่องที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายน2569นี้นะคะพร้อมให้เร่งเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นี้นะคะโดยคุณปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์สัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาไปติดตามกันค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ครับท่านรองครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับอยากทราบว่ามีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบหนักบ้างแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างครับ
2: ครับกรมได้ประกาศไปยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับโดยนะฮะตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ที่มีรับลมมรสุมก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะสามโซนนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงพิเรียดดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงนะครับในทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นที่แรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรนะครับบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรนะครับส่วนทางอ่าวไทยนะคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะประมาณ2เมตรก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับนะฮะพื้นที่ที่คาดว่านะฮะน่าจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับก็จะมีจังหวัดประมาณแถบที่หนักๆเลยก็น่าจะมีทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแถบกาญจนบุรีนะครับภาคเหนือก็โซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่แถวระนองพังงาครับโซนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ60ถึง100มิลลิเมตรได้ครับรวมถึงนะฮะรวมถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดด้วยหนึ่งจังหวัดนะครับ
1: ก็ทางจังหวัดเหล่านี้ครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาสูงอาจจะต้องระวังเรื่องดินสไลด์เรื่องน้ำท่วมแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าล็อตที่แล้วที่มันมีการตกเนี่ยก็จะเห็นว่าแถวเพชรบูรณ์แถวแม่ฮ่องสอนนะครับในโซนเนี้ยมันได้รับตัวน้ำฝนลงไปสะสมในพื้นดินเริ่มมีการอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีการตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึง ดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดชันในโซนที่มีการสะสมของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนมากๆนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับ1มิถุนาเนี่ยนะครับก็พื้นที่ที่ยังตกก็ยังคลุมอยู่ในโซนเดิมก็คือว่าทางใต้ตกนะครับแล้วก็เหนือตอนบนรวมถึงอีสานฝั่งตะวันตกนะครับแถบเดิมเลยนะฮะเมืองเลยเพชรบูรณ์นะฮะโซนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับปริมาณฝนสะสมก็อัพไปถึง150มิลลิเมตรได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เป็นแถวชัยภูมิแถวเพชรบูรณ์แถวเนี้ยนะเขาจะใช้เขาเรียกใช้ประโยชน์ของพื้นดินในการปลูกพืชที่มีรากค่อนข้างตื้นนะครับก็จะทำให้การอุ้มน้ำอุ้มดินนะฮะมันไม่ค่อยแข็งแรง
1: ครับ
2: เมื่อมีการตกของฝนนะมากขึ้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะเกิดการชะล้างหน้าดินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของดินคนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากในโซนพื้นที่เหล่านี้ได้มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างมากกว่าโซนอื่นๆนะครับขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยในโซนเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่เป็นภูเขาสูงมีความน่าชันนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงพีเรียดนี้ด้วยครับ
1: ครับวางง่ายๆก็คือทางลมมรสุมตัวเนี้ยมันจะมาจากฝั่งตะวันตกเพราะมันเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือประเทศเราเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ระวังเอาไว้ว่ามันจะค่อยๆขยับเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันที่ทางกรมอุตุได้ประกาศนั่นเองครับผมก
2: ็ใช่ครับ
1: ให้ดู
2: ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ตัวไอ้ลมมรสุมมันจะไม่แรงมาก
1: ครับ
2: ช่วงวันที่ถัดมามันก็จะค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็พื้นที่ชั้นในอ่ะ
1: ก็จะ
2: ตกมากขึ้นใช่ครับตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนหรือจะเป็นฝนเนี่ยครับเราก็ต้องระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเอลนิโญเนี่ยมันก็จะมีฝนที่ตะกบได้ออกข่าวอยู่เป็นประจำพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนคือมันจะมีฝนหลังประมาณกลางเดือนปลายเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับช่วงนี้มันยังเป็นต้นฤดูนะเพราะต้นฤดูเนี่ยมันไปสู่ช่วงที่เป็นเอลนิโญและก็จะเริ่มเอ็กซ์ตรีมขึ้นในช่วงปลายปีรวมถึงต้นปีหน้าอันนั้นคือช่วงที่มันพีคสุดจริงๆให้เรามาระวังว่าน้ำต้นทุนที่เราจะได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะให้ประชาชนพยายามกักเก็บนะกักเก็บได้กักเก็บเลยครับเพราะว่าพอในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงเนี่ยตกฝนจะตกน้อยลงอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ในช่วงในช่วงนั้นจะแล้งอยู่แล้วฝนจะตกเดิมอาจจะ5วันมาตกครั้งนึงถ้าเจอเอฟเฟคของลาลิยาอาจจะเป็น10วันถึงจะมีฝนมาตกลงมาแล้วตกไม่ได้ทุกพื้นที่ด้วยจะตกแค่บางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับ
1: ผม
2: พื้นที่อยู่นอกชุมทานเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้น้ำหรือถ้ามีบ่อน้ำมีอะไรเก็บก็ให้พยายามกักตุนให้เต็มอ่ะเตรียมที่จะมารอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณปลายสิงหาคมฮะถึงฝนกลับมาก็จริงแต่เอฟเฟคที่ผมเรียนนะว่าตัวลานีเอลนิโญมันก็จะพีคในช่วงนั้นเลยจะทำให้ฝนนี่ตกช่วงนั้นอ่ะน้อยกว่าค่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้กระจายทั้งประเทศที่เป็นเหมือนกับร่องมาพาดผ่านที่ตกทั่วเลยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นพายุหมุนเขตร้อนก็มีโอกาสที่เราประเมินไว้ในแค่หนึ่งลูกซึ่งเดิมนะถ้าเป็นช่วงที่มันปกติมันจะเข้าประมาณ2ลูกถ
1: ึ
2: ง3ลูกมันก็จะมีตัวที่จะมาเพิ่มผลได้ในปัจจัยนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกชุมทานนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเอาน้ำอย่างไหนมาใช้แหละนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงน้ำใต้ดินน้ำอะไรที่จะมาชดเชยในช่วงนั้นก็จะรอฝนกลับมาเติมนะครับ
1: ครับผมก็ตามที่ท่านรองอธิบดีได้ว่าไว้นะครับคือช่วงนี้แม้จะมีฝนตกหนักก็ตามเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนอกจากจะระวังภัยหรือระวังอุทกภัยที่มากับฝนเนี่ยก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการกักตุนน้ำไว้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยปรากฏการณ์เอลนิโญมาเนี่ยมันจะแรงยาวก็ถ้าเกิดกักตุนไว้ก็จะช่วยได้เยอะครับผมก็ต้องติดตามนะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเล่าถึงสภาพอากาศในแต่ละช่วงเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือในแต่ละช่วงถูกนั่นเองครับผม
2: ครับช่วงนี้ก็ติดตามเป็นใกล้ชิดนิดนึงนะครับตอนนี้กรมมีประกาศเรื่องอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รอประกาศดูแล้วกันว่าโซนไหนจังหวัดไหน ที่มันมีโอกาสเสี่ยงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้เบื้องต้นครับ
1: ครับตามนั้นเลยครับท่านรองอธิบดีครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาบอกเล่าข้อมูลดีๆให้เราได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแต่ละช่วงสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับมือได้ทันท่วงทีครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางด้านท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานายณัฐวุฒิแดนดีนะคะที่ได้พูดถึงหลายพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นห่วงนะคะแล้วก็ให้หลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนขอบคุณทางด้านคุณท็อปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์จากส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าวนะคะก็ฝากกันโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีผลกระทบนะคะจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงภัยแล้งเกิดขึ้นได้จากเอลนีโญนะคะแล้วก็จะค่อนๆรุนแรงถึงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570ต้นปีหน้าก็ขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้วยการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากปกติจะเข้าไทยประมาณ 2-3 ลูกนะคะก็ขอให้พื้นที่โดยเฉพาะนอกเขตชลประทานค่ะพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้นะคะองค์การอนามัยโลกก็กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้แล้วที่น่าสนใจก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ที่อุตสาหกรรมยาสูบใช้ทำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะขณะที่ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติท่านก็ได้ออกมาระบุแล้วก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะภาคีเครือข่ายค่ะร่วมกันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ในประเด็นหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดแฮชแท็กกันไปเลยนะคะว่านิโคตินเสพติดจนตายเพื่อจะได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะปีนี้ทางสสส.ค่ะก็ได้ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาตินะคะผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบเร่งปั้นนักสูบหน้าใหม่ผ่านบุหรี่ไฟฟ้าสื่อดิจิทัลที่เจาะเด็กและเยาวชนทั่วโลกนะคะพร้อมกับเรียกร้องรัฐเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรยาเสพติดนิโคตินทางด้านนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้เครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติค่ะได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2026นะคะก็คือในปีนี้นะคะแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพติดนิโคตินและยาสูบพร้อมกับเรียกร้องให้ทั่วโลกนะคะเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้นะคะปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนค่ะทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยทางด้านเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติก็เลยเสนอ8มาตรการสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีปราบปรามการค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขและสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนนะคะออกแถลงการระบุว่าปัจจุบันมีเยาวชนอายุ 13-15 ปีทั่วโลกกว่า40ล้านคนค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอีกกว่า15ล้านคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยเยาวชนมีแนวโน้มใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ใหญ่ถึง9เท่านะคะขณะที่ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในส่วนของตลาดโลกยังเติบโตต่อเนื่องค่ะทั้งนี้สสส.ยืนยันพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับเครือข่ายนานาชาติภาควิชาการภาคประชาสังคมและหน่วยงานนะคะในการที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้กันด้วยนะคะเพื่อให้เยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเด็กและเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการแพทย์แผนไทยก็ชู3สมุนไพรฝังเข็มและสมาธิบำบัด SKT ตัวช่วยเลิกบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชูไฮไลท์3สมุนไพรไทยก็คือหญ้าดอกขาวมะนาวและโปร่งฟ้าร่วมกับผสมผสานศาสตร์แพทย์แผนจีนฝังเข็มและสมาธิบำบัด SKT ทางเลือกในการเลิกบุหรี่เพื่อคืนปอดที่สะอาดแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะทางด้านดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านก็เปิดเผยนะคะว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นโรคถุงลมโป่งพองโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและมะเร็งปอดโดยภัยร้ายนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นนะคะแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองอีกด้วยเพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่นะคะเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยค่ะขอแนะนำ3สมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่นะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยชนิดแรกหญ้าดอกขาวค่ะหญ้าดอกขาวมีสารสำคัญที่ทำให้ลิ้นชาหรือฝาดช่วยลดความอยากบุหรี่ซึ่งปัจจุบันนี้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วนะคะในรูปแบบยาชงวิธีใช้ก็คือนำหญ้าดอกขาวแห้ง2กรัมค่ะไปแช่น้ำร้อน120-200มิลลิลิตรนานทีค่ะดื่มหลังอาหาร 3-4 ครั้งแต่มีข้อควรระวังค่ะผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็โรคไตควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็อาจมีอาการข้างเคียงนะคะอย่างเช่นปากแห้งคอแห้งต่อไปมะนาวค่ะมะนาวเป็นผลไม้รสเปรี้ยววิตามินซีสูงนะคะส่งผลต่อต่อมรับรสขมทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปจนไม่อยากสูบวิธีใช้ค่ะง่ายๆเลยนะคะคุณหมอก็บอกว่าแค่หั่นมะนาวทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็เคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่นะคะตัวต่อไปค่ะสมุนไพรตัวที่3ก็คือโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านนะคะวิธีใช้ก็คือเคี้ยวใบโปร่งฟ้าสด 1-2 ใบเวลาอยากบุหรี่รสชาติตัวยาจะทำให้รู้สึกผะอืดผะอมแล้วก็ไม่อยากสูบบุหรี่นั่นเองค่ะดร.นายแพทย์พงศธรบอกด้วยนะคะว่านอกจากสมุนไพรแล้วในทางการแพทย์แผนจีนยังมีวิธีฝังเข็มเพื่อลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ชัดนะคะว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินในสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์ความอยากอาหารและก็การนอนหลับทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบลดลงค่ะขณะเดียวกันนะคะการใช้สมาธิบำบัดหรือว่า SKT ซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตทำให้จิตใจสงบมั่นคงแล้วก็มีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้กรมการแพทย์แผนไทยก็ขอช่วยคนไทยทุกท่านมาตั้งเป้าหมายใหม่ในการดูแลสุขภาพค่ะใช้ศาสตร์ภูมิปัญญาไทยเป็นตัวช่วยเพื่อคืนปอดที่สะอาดแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงของตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจสอบถามโดยตรงได้นะคะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ02149-5678นะคะ02149-5678หรือเข้าไปดูที่ Facebook ค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็นอกจากนี้สามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานสมุนไพรนะคะเข้างานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5กรกฎาคม2569ที่ฮ11-12 Impact เมืองทองธานีค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของวันงดสูบบุหรี่โลกที่นำมาฝากกันนะคะเมื่อฟังผู้ชมนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะหลายท่านทำได้ทำดีทำเก่งมากนะคะทำต่อไปหรือบางท่านอยากเลิกบุหรี่นะคะเราทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะพูดถึงในส่วนของสุขภาพอนามัยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขยังผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงเป็นวาระแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยขณะที่ในส่วนของมหกรรมสุขภาพนานาชาติก็ผลักดันคนอายุยืน90ปีนะคะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะคะในส่วนของที่สงขลาค่ะเขาจัดงานนี้กัน นะคะเพราะสงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สุขภาพดีคนสงขลาสู่วิถีอายุยืนจัดกันมาตั้งแต่วันที่28แล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะ31พฤษภาคมที่หาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติค่ะพักกันสักครู่เพื่อฟังค่ะติดตามสารคดีตำรวจตนภัยหัวใหญ่สังคมมีตอนใหม่ๆมาให้เรามาระวังกันมีหลายเรื่องทีเดียวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้วันงดสูบบุหรี่โลกเรามีสปอตบุหรี่ไฟฟ้านะคะคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็วันนี้วันพระวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะพร้อมๆกับในเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนให้เรามาระวังโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยค่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนประชาชนการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกลวงปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณารับทำเอกสารราชการปลอมแพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์จำนวนมากหรือเอกสารสำคัญอื่นๆโดยมักใช้คำโฆษณาชวนเชื่อว่าทำได้จริงรวดเร็วไม่ต้องดำเนินการเองเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่ต้องการความสะดวกหรือว่านำเอกสารไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนว่าการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ว่าจ้างผู้ผลิตและผู้ที่นำเอกสารปลอมไปใช้อาจถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับโทษร้ายแรงเนื่องจากเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์หน้าที่และความน่าเชื่อถือทางกฎหมายการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารเท็จจึงถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและระบบราชการโดยตรงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับทำเอกสารปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์เพราะนอกจากเสียเงินแล้วโดยไม่ได้เอกสารจริงแล้วยังอาจถูกหลอกนำข้อมูลสำคัญนำไปใช้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยเฉพาะการส่งสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลแปลกหน้าถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในยุคที่อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการใช้เอกสารปลอมเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการทำงานหรือประวัติทางคดีได้ในระยะยาวอีกทั้งยังอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมแอบอ้างทำเอกสารราชการปลอมสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกขู่ตัดไฟถึงหน้าบ้านในช่วงที่ผ่านมาประชาชนออกมาแจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเดินทางมาถึงหน้าบ้านพร้อมอ้างว่าผู้ใช้ไฟมียอดค้างชำระค่าไฟผิดปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนใช้วิธีข่มขู่สารพัดเพื่อบังคับให้เจ้าของบ้านรีบโอนเงินทันทีหากไม่ดำเนินการจะถูกตัดไฟในทันทีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเตือนถึงผู้สูงอายุแม่บ้านรวมถึงเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการไฟฟ้าใช้ความกลัวบุกขู่ตัดไฟรีดไถเงินถึงหน้าบ้านโดยมิจฉาชีพจะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเคาะประตูเรียกเก็บเงินค่าไฟถึงหน้าบ้านโดยจะมีการใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าไฟเป็นเงินสดหากไม่จ่ายจะยกมิเตอร์และตัดไฟในทันทีอีกทั้งยังมีการเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการโดยไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบแต่อย่างใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำว่ากรณีหากถูกข่มขู่หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งสายด่วนตำรวจ191หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวและบัตรประชาชนหรือข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลแปลกหน้าเด็ดขาดเพราะอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุซ้ำเติมในรูปแบบอื่นได้อีกดังนั้นหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้โปรดตั้งสติและอย่าลงเชื่อโดยเด็ดขาดเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินได
1: ้ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
1: ท่านผู้ชมคะนี่คือรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอค่ะฝากกันด้วยนะคะกรมควบคุมโรคค่ะเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 170,000 กว่ารายเสียชีวิต16รายค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยสะสมแล้วค่ะ 171,731 รายเสียชีวิต16รายค่ะกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเป็นเด็กนะคะอายุ 5-9 ขวบค่ะรองลงมาคือแรกเกิดถึง4ขวบและ10-14ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดนะคะตอนนี้หลายที่เนี่ยเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงฤดูฝนหรือซึ่งเป็นช่วงการระบาดประจำปีขณะที่ทางด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานระบบขนส่งสาธารณะท่านก็เลยแนะนำให้พี่น้องประชาชนค่ะป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่แออัดนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยถ้าหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอก็ควรหยุดพักรักษาตัวนะคะเพื่อลดการแพร่เชื้อแล้วก็ย้ำกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์คนท้องนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งจัดขึ้น3พื้นที่ค่ะวัดราชาธิวาสวิหารนะคะวันที่1ถึง3มิถุนายนค่ะท่านสามารถไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนหุ่นกระบอกโนราเสวนาวิชาการเปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมด้วยนะคะโดยในวันที่1ช่วงเช้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะที่พระอุโบสถนะคะแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยศูนย์การค้าสยามภารกรค่ะจัดช่วง 2-7 มิถุนายนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยในวันอังคารที่2เวลา 17:00 น.ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวรกูลจะให้กิจเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ด้วยนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะพื้นที่1ก็คือบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่3มิถุนายนมีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะคะ 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปค่ะในช่วงเย็นนะคะ 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและในเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะในส่วนภูมิภาคก็จัดกิจกรรมที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะทางนี้สำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐนะคะร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนมิถุนายนนี้อาทิการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทและผ้าระบายสีขาวการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนการเผยแพร่พระราชกิจกรรมผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะคะเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะพร้อมกันนี้นะคะขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนค่ะร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมนะคะท่านสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ที่ Facebook Page สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเว็บไซต์ www.opm.go.th ค่ะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะขออภัยค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายในราคา300บาทค่ะซึ่งนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทค่ะผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart นะคะหรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะโดยจัดส่งตามลำดับการจองนะคะตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไป

นายนิกรสมกลางท่านก็ลงพื้นที่หนองคายติดตามนโยบาย8ด้านชูพลังเครือข่ายท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็ยังชื่นชมการทำงานนะคะในส่วนของการดำเนินงานของตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อที่สะท้อนพลังชุมชนเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนดูแลกลุ่มเปราะบางรับมือภัยพิบัติและพัฒนาที่อยู่อาศัยได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือของชุมชนหน่วยงานรัฐและก็ภาคีในพื้นที่ด้วยนะคะขณะที่นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้หารือกับผู้แทนบริษัท Adobe นะคะเพื่อวางแนวทางความร่วมมือยกระดับพัฒนาความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อบูรณาการเครื่องมือเทคโนโลยีสร้างสรรค์และการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมค่ะขณะที่ทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะนะคะแล้วก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและในส่วนของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองนะคะซึ่งก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆรัฐบาลก็ดำเนินการนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเร่งแก้ไขกฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองไปศูนย์กลางด้านพลังงานท่านยังบอกถึงการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยนะคะว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่ค่ะมีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดนะคะก็ลดผลกระทบได้แล้วก็ยังแนะนำให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นด้วยนะคะขณะที่ทางด้านในส่วนของทางด้านนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ค่ะเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แล้วก็ผลักดันนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านก็เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีงบประมาณ2569ไตรมาสที่3ที่วัดราชครีรีวิเศษตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะและท่านก็สั่งหน่วยงานในราชการในสังกัดด้วยบอกว่าไม่ต้องมีตกแต่งไม่ต้องมีการจัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับนะคะท่านก็ยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายแล้วก็ใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของรัฐบาลเองก็เปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียน5วันนะคะ 25-29 พฤษภาคมที่ผ่านมาทำยอดกว่า26ล้านรายส่วนร้านค้าก็ยังเข้าร่วมโครงการได้ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะขณะที่กรมการปกครองสรุปยอดไทยช่วยไทยกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกัน878อำเภอทั่วประเทศเงินสะพัดกว่า139ล้านนะคะลดค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยนะคะส่วนไทยช่วยไทย plus 60-40จะเริ่มใช้พรุ่งนี้แล้วนะคะหลายท่านบอกว่าจะได้ใช้พรุ่งนี้แล้วก็เตรียมตัวนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มรถไฟฟ้า MRT 4สายก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยนะคะซึ่งก็จะได้เรียกได้ว่านะคะช่วยพี่น้องประชาชนนะคะใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังนะคะส่วนในเรื่องของการสนับสนุนนั้นวันละ200บาทนะคะไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนก็จะสามารถแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนได้แล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองก็มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะในการผ่านการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะคะส่วนทางด้านกระทรวงพม.เพิ่มเติมมาลงนาม MOU โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้สนับสนุนใช้ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบสิทธิแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านคุณกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพม.ก็ร่วมลงนาม MOU ในเรื่องนี้นะคะกับหน่วยงานกว่า46หน่วยงานเพื่อบูรณาการทำงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในการคัดกรองสิทธิเป็นไปอย่างถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากภาครัฐสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ทันสารพันภัยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามกันทุกช่องทางเลยนะคะพรุ่งนี้วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับวันนี้ทางด่วนหลายที่นะคะก็ขึ้นฟรี
ทำให้หลายท่านสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นยังไงก็ขอให้เคารพกฎจราจรนะคะเอื้อเฟื้อ

ผื่อแผ่กับผู้ร่วมเดินทางกันนะคะวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะเข้าสู่ชีวิตในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเวียนเทียนกันนะคะสำหรับสวทของเราก็จะเป็นแม่ขายให้ทุกสถานีค่ะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงช่วงเย็นนี้นะคะตั้งแต่เวลา 16:55 นนะคะก็ติดตามได้กันทุกคลื่นกันเลยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นแม่ขายนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:55 จนเสร็จพิธีค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะน้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะและฝากกันไว้ไม่ว่าจะเป็นนะคะเงินจะออกจากกระเป๋าอะไรยังไงนะคะระมัดระวังไว้เพราะมิจฉาชีพมีมาในทุกรูปแบบค่ะอย่าโอนอย่าโอนไม่มั่นใจมิจฉาชีพอย่าโอนอย่าโอนค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะวันนี้น้อยพร้อมทีมงานขอบพระคุณสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTPหลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากข้อความ SMS ของเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จังหวัดกระบี่พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน
10: บรรยากาศที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน ขณะที่จังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยธรรมเคลื่อนที่และศูนย์บก.ร่วมบริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงในส่วนฝ่ายความมั่นคงพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนลดค่าเดินทางลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
4: ่รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
5: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

ระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการอปมช.คุยข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางสวทชลบุรีเบม 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับปลายเดือนพฤษภาวันสุดท้ายของเดือนด้วยนะครับ31พฤษภาวันนี้ก็เจอกันในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็วันสำคัญด้วยวันนี้วันวิสาขบูชานะครับทางวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าแถวบ้านนะครับใกล้ๆบ้านก็จะมีกันประดับไฟกิจกรรมทางศาสนาเย็นนี้ก็จะมีเวียนเทียนนะครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของเราวันวิสาขบูชานะครับตอนเย็นๆเวียนทำบุญใกล้บ้านนะครับวันนี้ตอนเช้าตักบาตรกันนะครับวันนี้รายการอปมชคุยข่าวนะครับมาฝากท่านผู้ฟังหลากหลายข่าวเลยข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วนำบางข่าวมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้คุยให้ท่านฟังบางท่านอาจจะตกข่าวหรือว่าขยายความบ้างเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะโครงการอะไรคนละไทยช่วยไทยคนละครึ่งพัดใช่ไหม60-40ใครได้บ้างไม่ได้บ้างเราสู้กันฟังได้นะครับกดรับสิทธิ์แค่นั้นเองใครที่มีแอปเป๋าตังนะครับก็กดรับสิทธิ์ได้เลยจำนวน30ล้านนะครับดูข่าวบางคนก็ไม่ได้นะครับมันก็แล้วแต่สถานการณ์สิ่งแวดล้อมวันนี้ก็มีข่าวทางส่วนกลางด้วยนะนายกความสัมพันธ์ไทยเวียดนามอะไรประมาณนี้พื้นที่บ้านเรามีอะไรบ้างกิจกรรมแล้วก็เมื่อวันที่ผ่านมาวันที่27ที่ผ่านมามีเปิดของงานของดีบ่อทองด้วยนะโดยเฉพาะทุเรียนอร่อยมากเลยนะครับนี่ใครไปเที่ยวไหนมาบ้างแล้วก็ดูแลกันเอามาดูนะครับนอกจากนั้นก็จะมีบทเพลงพอด้วยกับรายการนี้นะครับอปมช.คุยข่าวของเรานะครับ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: จะดูข่าวไปได้โดยไปไหนมาไหนจาก TMD นะครับบทเพลงจะมาแล้วยังไม่ไปข่าวเราครับจะพึ่งไปพี่มนสิทธิ์รอก่อนนะครับมาดูข่าวพยากรณ์สิ่งแวดล้อมประจำวันกันนะครับช่วงนี้ก็จะมีประกาศจากทางผู้ว่าด้วยนะให้เตรียมรับมือนะครับฝนตกน้ำท่วมขังระวังในพื้นที่ที่เคยเกิดนะครับช่วง28ถึงวัน28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเมื่อวานได้ดูสิ่งแวดล้อมชาวบ้านก็จะมีฝนตก2รอบตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ใส่สามมานิดหนึ่งก็จางหายแล้วก็กลับมาตกใหม่นะครับก่อนเที่ยงก็ตกอีกสองรอบก็จุ่มซ้ำในภาคเช้าภาคบ่ายมาก็แดดร้อนนะครับเป็นปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อมช่วงเดิมครับโดยเฉพาะประเทศไทยช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ 60% ทั่วประเทศเลย 60-70% นะครับภาคตะวันออกเราก็อยู่ที่ 70% นะครับบางแห่งฝนตกฟ้าขนองบางแห่งโดยฝนตกหนักบางแห่งแถวโน้นแถวจันทร์แถวตราดนะครับแถวชลบุรีก็ปานกลางบางแห่งก็ตกน้ำท่วมขังน้ำรอระบายนะครับไม่ใช่น้ำท่วมนะครับเป็นน้ำท่วมขังรอระบายพอมันระบายไม่ทันไงไม่ได้ขังนานนะครับก็เรียกว่าน้ำรอระบายนั่นเองภาคอื่นก็เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะอยู่ที่ 60% นะครับเรื่องพยากรณ์อากาศก็มีผลมาจากอันนี้ด้วยนะปรากฏการณ์ธรรมชาติเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเอลนิโยใช่ไหมเอลนิโยเนี่ยปรากฏการธรรมชาตินะครับสภาพอากาศผันแปรผิดปกติแห้งแล้งในฤดูฝนนะเห็นไหมเราเกิดทำไมบางวันฤดูฝนเราทำไมร้อนทำไมแห้งแล้งเนี่ยเขาเป็นปรากฏการธรรมชาติเอลนิโยนี่เองนะครับก็คือลมขาที่พัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกนะครับไปตะวันตกอ่อนกำลังผิดปกตินะครับทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลย้อนกลับแทนที่มันจะไหลเป็นกระไรย้อนกลับนะครับไปยังอเมริกาใต้นะครับผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือฝนน้อยกว่าปกติและแห้งแล้งผลผลิตทางการเกษตรลดลงเสียงไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้นสภาพอากาศแปรปรวนนะครับร้อนจัดพายุรุนแรงเห็นไหมมันก็จะมามีผลกระทบกับสิ่งเหล่านี้สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสำหรับประชากรทั่วไปคนไทยเรานี่แหละจะทำยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะเกษตรเก็บกักน้ำให้เพียงพอใช้อย่างประหยัดหาตุ่มหาโอ่งหาอะไรอ่ะบ่อเก็บไว้มันก็ระเหยนะเห็นไหมเมื่อก่อนในชนบทก็จะมีหะโอ้อะไรอย่างไหใช่ไหมไม่ใช่ไหเนี่ยโอ่งเก็บน้ำใบใหญ่ๆอ่ะ ใบใหญ่ๆเลยนะครับตามวัดตามบ้านคนมีฐานะอะไรโรงเรียนอะไรเมื่อก่อนน้ำประปาไม่มีใช่ไหมจะมีพวกเนี้ยองค์ใบใหญ่ๆส่วนไม่ค่อยเห็นปรากฏแล้วบางคนบางบ้านก็มีเนี่ยบ้านตรงข้ามเนี่ยบ้านคุณป้าคุณยายที่ขายของเขาไปเขาให้ช่างมาผ่าครึ่งครับเลิกใช้แล้วมันใหญ่มากจะยกจะทุบอะไรมันก็ใหญ่เขาผ่าครึ่งก็เหลือฐานไว้ประมาณศอกหรือสองศอกให้เป็นอ่างน้ำเก็บแล้วเอาบัวปลูกในนั้นก็สวยดีตรงปากซอยสวยดีนะครับไม่ได้ทุบทิ้งนะมีเขาเรียกว่าปรับปรุงใหม่จากโอ่งที่ตั้งทิ้งไว้เฉยๆก็ผ่าซีกออกมาให้เป็นกระถางต้นไม้ปลูกบัวนั่นเองนะครับก็สวยดีนะครับแล้วก็มีนี้ด้วยนะครับปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเพราะอากาศแห้งแล้งฝนน้อยใช่ไหมระวังไฟป่าและหมอกควันนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนะครับ1182สายด่วนนั่นเองแล้วก็ TMD เว็บไซต์อย่าลืมเข้าไปดูนะครับมีรายงานข่าวพยากรณ์อากาศอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้นะครับอย่าลืมบ้านเรามีประกาศเตือนอยู่นะมะถูกต้องแน่นอนนะครับจากกรมอุตุนะครับ 90% รับรองได้เลยนะครับมาติดตามข่าวนี้กันใครบ้างที่ไม่ได้ใครบ้างได้นะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็30ล้านสิทธิ์มีคนกดรับไปเท่าไหร่ลงทะเบียนกันเกือบเต็มแล้วมั้งปิดรับไปแล้วนะครับโครงการสิ้นสุดแล้วแล้วก็มีโครงการดูข่าวโครงการนี้แหละโครงการที่ว่ารับสิทธิ์ใครได้ไม่ได้บางคนก็ไม่มีเน็ตนะคุณป้าคุณยายบางคนต่างจังหวัดมีโทรศัพท์ไปกดยืนยันสิทธิ์ไม่มีเน็ตนะครับเน็ตโทรศัพท์ไม่มีเน็ตก็เข้าโปรแกรมไม่ได้ใช่ไหมเข้าแอปไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ก็หมดสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็ดูข่าวกันเออการสื่อสารหรือว่าความรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็ยังไม่ทั่วถึงนั่นเองนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจทุกท่านก็แล้วกันที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนบางคนเดือดร้อนเพราะว่าได้สิทธิ์มาก็เงินไปเติมเขาบอกแล้วหาเงินเนี่ยมาเติมหนูต้องเติม 40%ทางรัฐออกให้ 60% นะครับใน 1,000 บาท 1,000 บาทเขาบงเงินก็ให้ 1,000 นะ 1,000 บาทเราต้องเติมเงินไปกี่บาท 40% ก็หารเอาก็แล้วกันนะครับมีหน่วยงานต่างๆมาใช้สูตรมีแนะนำโอ้เยอะแยะยิ่งอ่านยิ่งปวดหัวยิ่งฟังชาวบ้านเถียงกันคุยกันแล้วยิ่งปวดหัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปตามพื้นของเราเดี๋ยว 60-40 นั้นพอนะครับใช้จ่ายวันละ200ใช่ไหมเขาใช้จ่ายแค่วันละ200นะคุณเกินนั้นคุณก็จ่ายเพิ่มเช่นเราจะไปซื้ออะไรอ่ะซื้อทุเรียนกินใช่ไหมสมมติร้านใหญ่นี่ขายทุเรียนรับโครงการ60-40คนละครึ่งพักนี่แหละ60-40ราคาทุเรียนมันเกิน200สมมติว่า333บาทใช่ไหมเราก็ซื้อทุเรียน333บาทแต่เราก็จ่ายแค่200ก็คือส่วนต่าง60 40แล้วก็จ่ายเพิ่มเท่าไหร่ 40% ก็อยู่ที่133บาทนะเห็นเขาคำนวณสูตรให้ดูนะเพื่อความไม่งงอะไรประมาณนี้มาดูสรุปผลการดำเนินงานจัดจำหน่ายสินค้าเนี่ยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับครั้งที่5ที่ผ่านมานะครับลดภาระค่าครองชีพไทยช่วยไทยครั้งที่5ที่ผ่านมา29ใช่ไหมวันศุกร์มันก็จะมาจัดทุกวันศุกร์มากันจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดครั้งที่5นะครับอยู่ที่ 182,551 คนนะครับใน878อำเภอ76จังหวัดจำนวนร้านค้าก็ร่วมทั้งหมดครั้งที่5อยู่ที่ 9,381 ร้านโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับจำนวนสินค้าทั้งหมดอยู่ที่232,382ชิ้นนี่เขาจะพูดมาให้ดูหมดรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับปริมาณการจับจ่ายใช้สอยทั้งหมดครั้งที่5นะครับจากร้านค้าจำนวน 9,380 ล้านนี่ก็อยู่ที่24ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะ 499,127 บาทเยอะเนาะก็เยอะเหมือนกันแหละโครงการนี้เขารวบรวมไว้นะวันที่29พฤษภาเวลา 19:40 นาทีนะครับจังหวัดที่มีผู้บูมาใช้สิทธิ์มาจับจ่ายใช้สอยเขาบอกจังหวัดชลบุรีขึ้นแท่นดับหนึ่งคุณสรุปประชากรในชลบุรีมีกำลังซื้อเยอะเนาะขึ้นดับหนึ่งเลย ตรงนั้นก็ตามด้วยอ่างทองประมาณนี้นะครับนำมาเล่าสู่กันฟังโครงการในพื้นที่เราคนละครึ่งพรัดไทยพัดแล้วการพุ่มพวงอะไรนี้ใช่ไหมโครงการพุ่มพวงก็มีนะใครเห็นรถพุ่มพวงก็หมดอุดหนุนได้ที่บ้านเห็นทุกวันนะแต่เขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะว่ารถพุ่มพวงมีวิ่งอยู่ในชุมชนนานมาแล้วนะครับตอนนี้โครงการไทยช่วยไทยนี่แหละเอามาร่วมกิจกรรมโดยรถพุ่มพวงราคาถูกไงเมื่อก่อน10บาทนะคุณตอนนี้ตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยขึ้นเป็น20แล้วบางสินค้าบางชนิดแต่ไอ้10บาทยังคงอยู่เนาะดังนั้นก็สินค้าตามราคานะครับไม่ได้10บาททุกอย่างแต่พื้นๆก็จะ10บาทนะครับพุ่มพวงก็รอรถสายยันมาอยู่รถสายยันยังไงพุ่มพวงมาทุกวันนะครับแถวบ้านนะครับวันไหนไม่มาเขาก็จะบอกวันหยุดกี่วันกี่วันเออลูกเขาก็บอกลูกค้าดีนะคนรถพุ่มพวงเป็นทุกวันเขาจะหยิบแป้นๆหน้าบ้านนะ9โมงกว่าก่อนมาถึงเขาออกจากบ้านจากบ้านชาวมืดนะคุณก็จะวนเวียนเข้าหมู่บ้านไปหลายที่ในชุมชนเขาเรียกมีสัมปทานกันนะคุณไม่ใช่เขามาบิงเรื่อยเปื่อยนะเส้นทางนี้นะครับรถคันนี้เขาลงทะเบียนแล้วเขาแบ่งโซนกันไงไม่ทับลายกันอะไรอย่างงี้หรือว่าหยุดก็ให้คนนั้นมาบิงแทนอะไรชาวบ้านก็จะได้ไม่ต้องรอก็ดีนะเป็นการบริการที่ส่งตรงนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่างเราๆนี่แหละแต่ใช้บริการของกินของใช้นะครับทั่วไปนะครับประจำวันอาหารของหวานของคาวผลไม้ผักทำกับข้าวกินได้เลยก็อาศัยรถพุ่มพวงนี่แหละสะดวกสบายนะครับประหยัดกระเป๋าด้วยนะครับ10บาทก็ซื้อได้กระเทียมถุงหนึ่ง10บาทพริก10บาทมะนาว10บาทแล้วตอนนี้ถุงละ10บาท5ลูกนะครับมะนาวเริ่มลงแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังบ้านไหนที่ไม่มีพุ่มพวงนะครับพุ่มพวงมาเลยจ้าพุ่มพวงมาเลยจ้านี่ก็ประจำตามสาวๆมาดูนี่ทางปภ.เตือนด้วยนะคุณ71จังหวัดรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันยกระดับการแก้ไขวิกฤตน้ำเป็นวาระแห่งชาติมาดู71จังหวัดเลยนะครับโอ้โหเยอะเลยค่อนข้างประเทศเลยเกือบไม่ใช่ค่อนข้างเลยเกือบทั้งประเทศหน่วยงานภาครัฐเร่งบูรณาการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับได้ประสานงานแจ้งเตือน71จังหวัดทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงฤดูฝนปี2569นะครับจัดตั้งห้องปฏิบัติการวอร์รูมนะครับเพื่อการแจ้งเตือนภัยของชาติโดยนำข้อมูลที่ได้จากทุกหน่วยงานมาประมวลผลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงทีเพื่อช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้นะครับปภ.ยังได้ร่วมกับผู้ให้บริการกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AS2 แล้วก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทราบแล้วก็ปฏิบัติตามความแนะนำและจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างท่วงทีเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะครับประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามประกาศนะครับเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับความร่วมมือหากได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ประสานงานขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์นะครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784ไลน์ ID นะ @1784DDPMแล้วก็สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งรัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาวิกฤตน้ำยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติโดยยกระดับการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วและช่วยให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤต ได้ทันท่วงทีนะครับจึงได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชนะครับเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำและบริหารจัดการน้ำระบบสารสนทรัพยากรน้ำให้เป็นคลังข้อมูลน้ำที่เชื่อถือได้สำหรับให้ใช้คาดการณ์นะครับประเมินความเสี่ยงและประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและเตรียมตัวให้ทันกับสถานการณ์พร้อมทั้งกำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนในปี2069เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรการอย่างรวดเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเตรียมความพร้อมวาระแห่งชาตินะครับส่วนวาระสิ่งแวดล้อมก็เอลนิโยก็มาแล้วก็มีผลกระทบมีความทำให้เกิดการแปรปรวนนะครับภูมิอากาศจากฝนฤดูฝนกลายเป็นฤดูร้อนฝนน้อยฝนทิ้งช่วงอากาศมันร้อนขึ้นนะครับกระแสน้ำอุ่นมาไหลกลับเขาบอกประมาณนี้นะครับติดตามข่าวกันแล้วกัน TMD ของกรมอุตุนิยมวิทยาตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรบางพื้นที่ตอนนี้ก็ยังกรมฝนหลวงก็ยังมีภารกิจนะครับทำฝนช่วยเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแรงไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ตอนนี้ภาคใต้ฝนตกหนักก็ลดแล้วมาตอนนี้อยู่แถวภาคเหนือภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแถวโน้นนครสวรรค์พิษณุโลกแถวภาคอีสานก็อยู่แถวบุรีรัมย์สุรินทร์โคราชแถวเนี้ยช่วงนี้จะยังอยู่ในภาวะฝนแรงบางพื้นที่นะครับฝนก็ยังไม่ตกแถวบางส่วนอื่นก็ฝนตกแล้วกระจายฝนหลวงก็จะมีภารกิจในเรื่องทำฝนนะครับในพื้นที่ประสบภัยนะครับโดยมีหน่วยงานหลักก็คือกรมฝนหลวงสังกัดกระทรวงเกษตรนี่แหละปฏิบัติการจะแจ้งข้อมูลข่าวสารรวบรวมข้อมูลทำงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาร่วมมือกันพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารไปเขาจะมาประมวลผลชาวยังเราที่เป็นอาสาสมัครฝนหลวงด้วยก็แจ้งข้อมูลทุกเช้าเลยวันนี้ฝนตกกี่มิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ก็จะมีแอปนี่ไงเล่าให้ฟังมีแอปเช็คแรงของกรมฝนหลวงนะเราก็เข้าไปในแอปไลน์ใช่ไหมแอปเนี่ยเราจะเปิดเข้ามาหน้าแอปเขาก็จะมีช่องให้กรอกวันนี้ฝนตกกี่มิลลิเมตรก็กรอกเข้าไปวันนี้สมมติว่าวันเมื่อวานนี้ตกรอบเช้า20ใช่ไหมกรอก20มีเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งก็กดเข้าไปภาพถ่ายขณะฝนตกกดเข้าไปก็ให้กดภาพถ่ายขณะที่ช่วงฝนตกก็จะมีทิศเหนือทิศใต้ตะวันกลางออกอะไรประมาณ4ทิศ8ทิศรอบเลยนะครับตามด้วยนะครับสภาพท้องฟ้าเวลานั้นก็8ทิศเหมือนกันเหนือใต้ออกตกแล้วก็เสียงเหนือเสียงตะวันออกเสียงเหนือเสียงใต้ตะวันตกเสียงเหนือเสียงใต้เหล่านี้นะครับนอกนั้นก็จะมีช่องให้เรากรอกนะครับรายงานเช่นพืชผลในพื้นที่จะเป็นผลไม้ยืนต้นไม้ผลพืชเศรษฐกิจอ้อยมันสับปะหลังข้าวอะไรพวกนี้ถ้าเราในพื้นที่เราเนาะก็จะมีพวกอาสาสมัครในพื้นที่แต่ละพื้นที่คอยรายงานส่งเข้าไปในห้องปฏิบัติการห้องวิชาการของกองปฏิบัติการฝนหลวงนะครับเขาจะไปกรองข้อมูลไปคัดกรองเขามีวิธีการเขาครับเพื่อปฏิบัติการทำฝนนะในพื้นที่ที่ขาดฝนนั่นเองเอาสู่กันฟังนะครับกับรายการนี้ปมช.คุยค่ะมาดูข่าวความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยไทยเวียดนามสัมพันธ์แน่นแฟนนะครับร่วมมือเศรษฐกิจเดินหน้าสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านมาดูรายละเอียดกันนะครับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ให้การต้อนรับนายโตเลิมอ่านผิดขออภัยนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับพร้อมร่วมเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ภายใต้แนวคิด Going Together Celebrating 50 year of Thailand Vietnam relations เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีนะความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและตอกย้ำการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีระบุว่านะครับไทยเป็นไทยและเวียดนามเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเกื้อกูลกันและก็พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยย้ำแนวคิดที่ connect ไร้แก่นะครับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งได้เปิดตัวอย่างตาสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด Going Together หรือเติบโตไปด้วยกันนะครับสะท้อนถึงมิตรภาพและความไว้วางใจและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศนอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันนะครับยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับการหลอกลวงทางออนไลน์การทำประมงผิดกฎหมายและการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาในอนุภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนของทั้งสองประเทศนะครับและภูมิภาคอาเซียนในอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีได้เลี้ยงอาหารค่ำนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่นายตัวเริ่มนะครับภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองสะท้อนมิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างผู้นำไทยและเวียดนามและความผูกพันทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเคยเป็นสถานที่พำนักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยเนี่ยปัจจุบันยังมีอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินห์3แห่งในจังหวัดอุดรธานีนครพนมและพิจิตรที่สำคัญอาหารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังเป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงประชากรของประเทศทั้งสองนะครับทั้งสองประเทศเข้าหากันอาหารเวียดนามได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยขณะที่ละครและซีรีส์ไทยได้รับความนิยมในเวียดนามนะครับแล้วก็ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเวียดนามนะครับเดินทางมาเยือนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามครบรอบ50ปีแล้วนะครับwing together เราเติบโตไปด้วยกันไทยเวียดนาม50ปีนะครับผ่านมาแล้วนะครับก็ดูข่าวดูอะไรอยู่นะครับใครติดตามก็คงรับทราบกันนะครับความเคลื่อนไหวในประเทศเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านครับเราดูอีกสักข่าวหนึ่งนะครับก่อนจะพักฟังเพลงกันนะครับนำข่าวนี้มาฝากท่านผู้ฟังนะครับความหลากหลายทางเพศเขาบอกพม MOU ครับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศเตรียมพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Prize 2030นายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU นะครับความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคทางเพศ One Pride City Network นะครับโครงการโดยการลงนาม MOU ครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับจังหวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมปลอดภัยและมีความพร้อมในทุกมิติสู่มาตรฐานสากลเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลกนะครับ World Pride 2030ของประเทศไทยนะปี2030ครับหากสำเร็จจะเป็นครั้งแรกที่งานระดับโลกนี้จะถูกจัดขึ้นบนพื้นที่ทวีปเอเชียเนื่องจากกรุงเทพมหานครนำถูกนำเสนอในฐานะเมืองที่ให้คุณได้เป็นตัวอย่างตัวเองอย่างแท้จริงนะครับ The City That Lets You Be Yourself และกลุ่ม LGBTQ+ นะครับถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมีกำลังซื้อสูง มีความถี่ในการเดินทางบ่อยแล้วก็ระยะเวลาพำนักยาวนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งตลาดท่องเที่ยวของชาว LGBTQ+ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า $200,000 ต่อปีสำหรับประเทศไทยการจัดงานไพร์มันในแต่ละปีนะครับสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมตัวเตรียมจัดงานนะครับภูเก็ตไพร์ Festival 2024ระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายน2569ซึ่งจะท้อนถึงความพอถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้างนะครับเคารพในการความหลากหลายนะครับส่งเสริมความอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมแล้วก็ยกระดับเทศกาลพรายของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลเป็นมิตรแล้วก็ปลอดภัยควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความเท่าเทียมนะครับ

0: ายการอปมชคุยข่าว
1: ผ่านไปบทเพลงพอนะครับประกอบรายการอปมชคุยข่าวช่วงนี้นะครับขายควายช่วยแม่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับบรรยายถึงชีวิตชาวนานะครับขายควายช่วยแม่สมบัติชิ้นหนึ่งที่เกษตรกรมีก็คือการเลี้ยงปศุสัตว์นั่นเองวัวควายพวกนี้เป็นทรัพย์สินนะครับสามารถที่เอามาแปรรูปขายเป็นเงินนะครับเพิ่มมูลค่าได้นะครับทำไมเกษตรกรมีความผูกพันกับวัวควายเพราะว่าเป็นทรัพย์สินนั่นเองที่สามารถแปรรูปเป็นเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวได้อย่างนี้บทเพลงนี้ก็จะพูดถึงแม่ป่วยใช่ไหมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ขายควายตัวที่ตัวเองรักนั่นแหละนะครับมาช่วยแม่นั่นเองนะครับชีวิตก็ลำเค็ญเนาะเกษตรกรนะครับเราทำด้วยนี้ยิ่งหนักเลยเพลงนี้นะครับเก็บไถขึ้นล้านนี่ของเมื่อกี้ของมนต์สิทธิ์คำสร้อยในเพลงนี้ก็เก็บไถขึ้นล้านนี่ก็พูดถึงรุ่นพ่อใช่ไหมทำนาทำไรส่งลูกเรียนครูนะครับเมื่อก่อนเรียนครูไปเรียนครูเพื่อจะได้กลับมาเป็นครูเป็นข้าราชการแต่สุดท้ายนะครับพ่อก็เสียชีวิตนะครับในวันที่ลูกจบปริญญาแล้วก็สอบบรรจุเป็นครูได้นั่นเองนะครับก็เลยหมดรุ่นแล้วที่จะได้ทำนาจะได้ใช้ไถนั้นลูกก็บอกว่าจะเก็บไถขึ้นลาแล้วนะครับลูกก็จะเก็บเพราะว่าลูกต้องไปทำกิจอาชีพอื่นเป็นครูนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการบันทึกเรื่องราวของวิถีชีวิตของเกษตรกรนะครับผ่านบทเพลงลูกทุ่งเพราะนะครับมองเห็นภาพเลยนะครับเก็บไทยขึ้นลานโดยเกษมคมสันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนี้นะครับอปมชครับคุยกันให้กันฟังนะครับเรื่องโน้นเรื่องนี้สะเพรานะครับมันกลับมาที่พื้นที่จังหวัดชลบุรีบ้านเราผู้ว่านะครับผู้ว่าตอนนี้ผู้ว่านริศนิรามัยวงศ์ก็มีโครงการหลายโครงการเลยนะโดยเฉพาะใครไปสารกลางตอนเช้านะครับแบบเวลาราชการนะครับก็มีตู้เติมสุขนะคุณนะครับมีอาหารของกินของอะไรพวกนี้แจกจ่ายตรงนั้นนะครับเขาแจกเป็นเวลานะครับก่อนเที่ยงช่วงนี้11ถึงเที่ยงประมาณเนี้ยนะก็มีจำนวนจำกัดในวันกี่ร้อยชิ้นเลยจะมีอาหารกองมีน้ำเติมมีอะไรพวกนี้จะมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมเขาเรียกตู้เติมสุขนะครับใครมีอะไรก็มาเมื่อวันที่เท่าไรที่ผ่านมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมา27ครับสมาคมผู้สื่อข่าวนะครับก็มาร่วมกิจกรรมเราก็จะเป็นอาหารแห้งไข่อะไรพวกนี้ข้าวสารอาหารกล่องมีหลายหน่วยงานมีทุกวันมากันมาแบ่งปันกันนะเป็นโครงการดีๆของผู้ว่าณฤทธิ์นิรามัยวงศ์แล้วนอกจากนี้ผู้ว่าของเราก็ไม่มีวันหยุดเลยนะคุณวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ไปทำอะไรโครงการบิ๊กคลีนนิ่งทุกวันหยุดผู้ว่าจะพาข้าราชการในพื้นที่นะบิ๊กคลีนนิ่งตามสถานที่ต่างๆแถวถนนนะครับสถานที่อำเภอนะครับนอกจากนี้ก็จะไปทำโครงการอะไรอีกแล้วดูตลาดนัดชุมชนด้วยนะคุณเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยละ29ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าชลบุรีก็เยี่ยมชมให้กำลังใจประชาชนด้วยนะครับตลาดชุมชนคนพนัดนะครับไปดูว่าทำรายการผู้ว่าร่วมแจกถุงยังชีพนะครับ200ชุดช่วยลดค่าของชีพประชาชนสบัน

0: ครับวันที่29พฤษภาคม2569เวลา5โมงเย็นนะครับนายนฤทธิ์นิลามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางสุพิญญานิลามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่อำเภอพนัสนิคมนะครับให้กำลังใจพ่อค้าและก็แม่ค้าประชาชนในกิจกรรมตลาดชุมชนคนพนัสตามนโยบายรัฐบาลไทยช่วยไทยโดยมีนายนะครับสุนทรพลรัตนวิสุทธิกุลนายอำเภอพนัสนิคมให้การต้อนรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากลดภาระค่าครองชีพและส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนโดยมีผู้ประกอบการนะครับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่กว่า70ร้านนำสินค้ามาเป็นจำหน่ายกันนะครับเช่นหมูไก่ไข่หมูไก่ไข่ข้าวสารและสินค้าโอท็อปที่อ่านติดกันก็จะกลายเป็นอีกคำหนึ่งนะครับเราจะโอ้ยเช่นถ้าเราอ่านว่าหมูไก่ไข่อย่างเงี้ยหมูอ๋อไก่มันกำลังไข่ประมาณนี้นะแบบไม่ใช่นะครับมีพวกเนื้อหมูเนื้อไก่หรือมีไข่ข้าวสารแล้วก็โอ้สินค้าโอท็อปนำมาจำหน่ายราคาต่ำกว่าท้องตลาดตั้งแต่เวลาเนี่ยนะบ่าย3โมงถึง2ทุ่มนะครับมีเก็บค่าที่ด้วยนะครับวันนั้นช่วยเลยก็ไทยช่วยไทยนะนี่กิจกรรมครั้งนี้นะครับก็นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรียังได้มอบถุงยังชีพอีก200ชุดให้กลุ่มเปราะบางเช่นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ได้โอกาสพร้อมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคเติมตู้ไทยช่วยไทย พนัสปันสุขเพื่อบรรเทาค่าของชีพให้กับชุมชนไอ้ตู้เติมสุขนี่ทุกที่นะคนทุกอำเภอเป็นหน่วยงานเป็นโครงการนายกเอกโครงการผู้ว่านะครับส่งเสริมก็ในอำเภอก็จะมีตู้เนี่ยที่ในสถานที่ราชการตู้เติมสุขใช่ไหมที่ชลบุรีก็อยู่ที่สารกลางนะสารกลางไอ้ตรงเจ้าหน้าที่อะไรอสนั่งนะครับแถวนั้นนะถ้าไปได้เลยใครอยากแถวด้านหน้านะครับก่อนเที่ยงนะครับช่วง11ถึง10ถึงเที่ยงเนี่ยส่วนมากก็คนในชุมชนใกล้ๆเนี่ยไปใช้บริการกันนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับจัดวันที่12มิถุนายนและดำเนินการแบบสุขเว้นสุขนะครับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นธรรมกิจกรรมนี้สะท้อนแนวทางลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของจังหวัดชลบุรีนะครับโดยบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนเอาใครไปใช้บริการบ้างนะครับก็สนุกสนานกันและช่วยเหลือกันที่ชลบุรีก็มีตลาดที่ชลอำเภอเมืองก็มีตอนเช้าแล้วก็เรียกตลาดเช้ามืดใช่ไหมตลาดเกษตรคนก็ไปเยอะนะคนนี้ยังไปซื้อกันเพราะเป็นสินค้าสดๆไงจากชุมชนเลยนะครับสินค้าเกษตรเขานัดหมายกันทุกตลาดเมื่อตรงหน้าที่ว่าการอำเภอตรงนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่นู้นตีห้าหกโมงหรือเก้าโมงก็หมดแล้วของใครไปสายไม่ได้นะเพราะของมีจำนวนจำกัดคนไปเยอะก็หมดไวใช่ไหมพบกันทุกวันศุกร์มีกิจกรรมเสริมเยอะแยะด้านกีฬาด้วยมีลายแดนเต้นแดนกันเยอะแยะออกกำลังกายกันนะครับแล้วก็จะมีนี้ด้วยนะครับของชลบุรีของเราเนี่ยอะไรอ่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมนี้ด้วยคุณบรรยุทธ์บรรยุทธ์ยาวใช่ไหมใครไปเที่ยวไหนกันอ่ะที่ชลบุรีก็มีเขาเขียวยังเป็นแหล่ง444038318444นะผู้จัดเนี่ยนะไปงานที่ไหนก็ได้เข้าฟรีนะในงานราชการอายุเกิน60บางทีก็ลืมว่าตัวเอง60ได้ใช้สิทธิ์นะเขาทำหาบัตรไงบัตรประชาชนต้องยื่นใช่ไหมแสดงบัตรถ้าอายุ60นะฟรีก็ดีเนาะสวัสดิการทุกคนคนผู้สูงอายุได้รับบริการเยอะอยู่เนาะถ้าคุณรู้จักไปใช้สิทธิ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบบังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบบังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรม
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนพุ่งสูงถึง424เรื่องในช่วงปี2568ถึง2569โดยเฉพาะปัญหาสินค้าสูญหายชำรุดและการที่ผู้ประกอบการมักอ้างเงื่อนไขจำกัดวงเงินชดเชยเช่นไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริงได้สั่งการด่วนให้สคบเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่สามารถจะมาอ้างได้โดยอัตโนมัติหากผู้ส่งไม่ได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งพร้อมกันนี้สคบจะร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งใช้ข้อได้เปรียบทางสัญญามาเอาเปรียบประชาชนทางนี้ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขนาดแพ็คและเปิดกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานเสมอหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทธารมมารายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
10: นางสาวนฤดาเพชรพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนรวมจ่ายให้อัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนรวมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลจะจ่าย160และประชาชนจ่ายเอง140 ช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทอันนี้รัฐจะช่วยสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ถึง30กันยายน2569ตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของไวรัสฮันตากลับมาให้บริการอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius กลับมาเดินเรืออีกครั้งหลังผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายระหว่างการเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่บริษัท Oceanwide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ MV Hondius ระบุว่าเรือลำดังกล่าวจะกลับมาให้บริการตามกำหนดการอีกครั้งในวันที่13มิถุนายนนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว13รายรวมถึงผู้เสียชีวิต3รายโดยเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
11: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งโครงสร้างอุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สวัสดีครับต้อนรับนอนและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้น กระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆเขาอาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมกันผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีโดยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: เพราะว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูแก๊ปดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูดรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็รอบนี้ผมก็เลิกครับ
1: ปรางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูมาหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเฮ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่มอต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: คนที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบเป็นประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบ หาเงินแบบมาซื้อให้ได้อ่ะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูดค่ะ
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งควันร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
9: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
10: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะนอย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักค่ะกลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
6: ฮะศิลา
7: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะ
2: เร็วๆเข้าถ้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเร็วไป
3: เร็วไปเร็วตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะน้อยได้ยินครูไหม
8: ฮะ
3: โอ้แสงแดด
7: สินะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
9: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
7: เฮ้ยจงปานสิน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
5: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
7: ขอโทษเจ้าค่ะ
9: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนนะ
5: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
7: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
10: ขอบใจนะส้มซา
7: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปไปไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: จะกินได้ไหมเนี่ย
9: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
5: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
11: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
7: กินมาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะ
8: ไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
10: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
8: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
8: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะถ้าว่าอบๆน่ารักกว่า
10: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
8: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
9: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
9: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
9: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
10: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
9: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆเป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
10: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
9: เดินทางปลอดภัยนะ
6: ขอรับ
8: โชคดีนะ
3: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
6: บายบาย
3: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
0: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
6: คำทำคำไทย
3: เจ้าปันเคยได้ยินคำว่านิยตะมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
10: นิยตะมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: อุ๊ยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
10: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริง
6: ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
10: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้อ้าวกันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวทจันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับเรียกคุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสถานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มรีฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาเกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึก

0: วิทย์บุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
1: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: คัน
1: เพลงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงพี่น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆนะครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านศิลป์เพิ่มอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็

0: ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรเนี่ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงนี่ครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้อ่ะครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนําเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
1: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องมั้ยโน้ตตัวนี้ถูกมั้ยก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คําแนะนําว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทําให้มากกว่านี้นะก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
2: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสารเคมีแปลกปลอมของทางเดินหายใจและต่อร่างกายข้อที่3บุหรี่ไฟฟ้าเลิกง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา
2: Oh no
1: งานวิจัยจากอเมริกาพบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดนิโคตินรุนแรงกว่าคนที่ติดบุหรี่ธรรมดาและคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบมีแรงบันดาลใจที่จะเลิกน้อยกว่าเนื่องจากยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าและบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมมากเท่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกรัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนายกรัฐมนตรีเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างในพื้นที่ทางตอนใต้ของปารีสแซงต์แชร์แมงป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนเส้นใยแห่งภูมิปัญญาสู่พืชเศรษฐกิจยั่งยืน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ช่วงปี2520ถึง2529ที่จังหวัดเชียงใหม่ถือปลูกฝิ่นคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกพืชเสพติดจนเกิดปัญหาและความมั่นคงของชาติภาครัฐจึงต้องดำเนินการปราบปรามโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนรวมทั้งกัญชงซึ่งเป็นพืชที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ประโยชน์จากเส้นใยนำไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกัญชงในด้านเศรษฐกิจเพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เกษตรกรสามารถปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เปิดทางให้การใช้ประโยชน์จากกัญชงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนลำต้นสามารถต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เมล็ดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส่วนใบและดอกมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแปรเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันอายุ54ปีพร้อมคณะอีก7คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าใช้โอกาสในวันหยุดวิสาขบูชาเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
4: ก็คือตั้งใจจะกราบท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเราก็ซาบซึ้งนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็จะตั้งใจบอกพระองค์ท่านว่าเราก็จะอยู่เป็นคนดีต่อไปตามที่ท่านพระองค์ท่านวางแนวทางอะไรไว้ให้เราจะปฏิบัติตาม
3: ขณะที่นางสาวนภศรธรรมวิจิตรอายุ60ปีกล่าวว่าในฐานะคนไทยต้องมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดพระชนชีพ
5: มีโอกาสได้เข้ามากราบท่านจะต้องรีบเข้ามากราบก่อนเพราะว่าเวลามันจะกระชั้นชิดคือพี่จะหยุดเสาร์อาทิตย์จะหาเวลามาเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในเมื่อพระองค์ท่านทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเยอะแยะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานปิดในเวลา 11:00 น.สำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมหน้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์และละเว้นการทำความชั่วในโอกาสสำคัญนี้ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญประกอบด้วยวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองแพร่วัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตรพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีและวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอย่างต่อเนื่อง
6: ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโดยร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนพระมหาปวรุษปุญญวราคโมเลขานุการฝ่ายเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเปิดเผยว่าทางวัดได้เตรียมสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในช่วงเย็นยาวไปตลอดทั้งคืนพร้อมฝากข้อคิดคติธรรมในวันวิสาขบูชาโดยเน้นย้ำถึงหลักทางสายกลาง
7: วันวิสาขบูชานี่นะพระพุทธองค์ก็สอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรให้เดินทางสายกลางอย่าไปเคร่งเกินไปอย่าไปอ่อนเกินไปก็ไม่ดีชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนกับเส้นได้ถ้าเราดึงตึงเกินไปมันจะขาดถ้าย่อนเกินไปก็ไม่ดีทำตัวให้เหมือนเส้นได้ทำให้พอดีแล้วชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรือง
6: เจริญ ขณะที่นางกวินทิพย์บุญสร้างวัย65ปีจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดโดยได้ร่วมพิธีห่มผ้าและถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากแม้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกเย็นในใจส่วนช่วงเย็นก็จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย
8: จิตเราก็ปิติอะนะคะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะทำแต่สิ่งคือสิ่งดีงามอะนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าเป็นพิธีกรรมแต่เราก็มองว่าเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งนะมาการห่มผ้านะก็ถือว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ
6: นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเปิดสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาหน้าบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตาและเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญเทียนรุ่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชตามด้วยการทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและกิจกรรมเวียนเทียนรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา12กันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนปฏิพลสัทธพรมรายงาน
0: ราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
9: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายศรีนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนประชาชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในภาคค่ำเวลา 18:00 น.เป็นต้นจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
10: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
11: นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าห่มแห่ผ้ารอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2519ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมโดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดกำแพงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนับเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมปพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานณวัดถ้ำเสือบรรยากาศที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเนื่องจากวัดถ้ำเสือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณแล้วยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามขณะที่จังหวัดกระบี่และอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยรวมถึงจังหวัดกระบี่ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นจะพบปะกับพี่น้องประชาชนและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าและชุดสังฆทาน
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ข้อความ SMS ทางเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทางนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: และในวันนี้วันที่31พฤษภาคมยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำแนวทางช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรการฝังเข็มและสมาธิบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
13: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงไม่เพียงส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยจึงขอแนะนำสมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้แก่ยาดอกขาวปัจจุบันบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาชงมะนาวเพียงหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำเคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่และโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี่นอกจากสมุนไพรแล้วยังมีวิธีฝังเข็มลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงขณะเดียวกันการใช้สมาธิบำบัดซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิต ทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทร02-149-5678หรือทาง LINE Official Account @dtam และสามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้ณหอ 11-12 Impact เมืองทองธานีนารุมนอุดมพรรายงาน
0: โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมุ่งสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
14: นายแพทย์สมบัติสัทนาสาวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวว่าเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลตรังจึงได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยร้ายที่มาจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดมีสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นทางนี้ได้เน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600หรือคลินิกฟ้าใสหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนการร่วมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชน
15: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน โดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศถึงวันที่5มิถุนายนนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังในระยะนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,346 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำใช้การ21,264 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางพบมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180จำนวน28แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ12แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้กำชับกปภ234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่าภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูและการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงรวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบสระกักเก็บน้ำเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดูแลประชาชนและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กปภ.ยังเตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
17: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
18: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
17: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
21: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนาวาฟซาลามแห่งเลบานอนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งการกระทำเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีซาลามยังคงปกป้องการที่รัฐบาลเลบานอนเดินหน้าติดต่อทางการทูตกับอิสราเอลหลังคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศพบหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศเลบานอนเผชิญกับความสูญเสียน้อยที่สุดความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมากขึ้นแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กเซย์ลิคาเชฟผู้อำนวยการของโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านกองกำลังยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโดยมองว่าแถลงการดังกล่าวของรัสเซียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกล่าวโทษยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าทหารยูเครนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการห้ามการเดินทางหรือปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเพื่อปกป้องการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งยังลดทอนความโปร่งใสและความเชื่อมั่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังคงมีโอกาสหายป่วยเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอาจเผชิญกับอิทธิพลของพายุรุนแรงซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของคลื่นความร้อนรุนแรงที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสทั้งนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปอาทิประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและโปรตุเกสต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยบางประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงถึง 37-37.8 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
22: การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศส ดยในเกมนี้ทัพปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน1-0จากไคฮาแวดในนาทีที่6หลังจากนั้นเรแอชเชได้ประตูตีเสมอ1-1จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้อีกจบ90นาทีอาร์เซนอลเสมอเปแอชเช1-1ต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เพิ่มเติมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าเปแอชเชยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4-3ส่งผลให้เปแอชเชป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้ลุยส์เอนริเก้กุนซือของปารีสยังเป็นโค้ชคนที่5ที่คว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ถึง3สมัยต่อจากบ๊อบเพลสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลอัลเชลอตติและซินีดีนซีดานลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าได้ปลดอาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวดัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอิราโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งทินแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อคันดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเตบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เก้นครอปและลุยส์เอนริเก้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่สนามซ้อม BGTC 1โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและการใส่คอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมคาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแอนโทนีฮัตสันสำหรับทั้ง2นัดก็คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นซึ่งเกมกับคูเวตเป็นทีมจากอาหรับมีความแข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวและการไปเยือนจีนถือเป็นการเตรียมทีมในการที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
2: ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชครับหวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาทีมแบบอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งมากๆผมหนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหน
22: ด้านพีรวัตรอักขธรรมกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คิดถึงการมีชื่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่จะโฟกัสในเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก่อนซึ่งจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุด
4: ผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักก็อาจจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็แล้วก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็ยังไม่ได้มองครับอาจจะมองในเกมต่อเกมไปก่อนครับผมก็จะทำงานหนักเรื่อยๆขึ้นไปครับผมอย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผม
22: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐธาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมปั่นทำเวลาได้1นาที5.057วินาทีคว้าดับเบิลแชมป์จากการแข่งขันไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในรอบ3หญิงเดี่ยวโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและแชมป์เก่าชาวอเมริกันพลาดท่าแพ้อนาตาเซียโปตาโปวามือ30ของโลกจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและนับเป็นการพลิกล็อกต่อเนื่องในสัปดาห์แรกของรายการนี้หลังจากทั้งยันนิกซินเนอร์มือ1ของโลกชาวอิตาเลียน และโนวัคโยโควิดอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียทยอยตกรอบในประเภทชายเดียวไปอย่างพลิกความคาดหมายนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกระแสดราม่าในสื่อออนไลน์ถึงกรณีการคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสมาคมจึงเปิดคัดตัวนักกีฬาชายเพิ่มเพียงคนเดียวและวางตัวยืนไว้แล้ว2คนไม่เหมือนทีมหญิงที่ได้โควต้าเต็มจำนวน5คนโดยนายณัฐวุฒิชี้แจงว่าเดิมทีนักกีฬาชายไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดเลยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่สมาคมได้พยายามยื่นอุทธรณ์โดยนำผลงานที่โดดเด่นของสองนักกีฬาชายคือทิตพัฒน์ปรีชายานแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและภาคควรสงวนศิลป์ที่ทำผลงานถึงรอบ8คู่สุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งก่อนไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและได้อนุมัติให้ส่งนักกีฬาชายเพื่อเป็น3คนทำให้ไทยได้สิทธิ์ลงแข่งในประเภททีมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกม2028สมาคมจึงจะเป็นต้องให้สิทธิ์ตัวยืนแก่2นักกีฬาที่เป็นเจ้าของผลงานในการคว้าโควต้านี้มาและเปิดคัดเลือกเพิ่มอีก1ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญารัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำประพัชยาพลธรรมนันพัฒน์มูลจะคำสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวริศราศรีทาเลิศและกันทิมาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
24: 12:44 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางข ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัด

0: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำอาหารว่างของไทยโบราณยังคงเป็นที่นิยมและมีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียวเมี่ยงคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานซึ่งในอดีตนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อแต่ในปัจจุบันหาได้ยากส่วนมากมักใช้ใบชะพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลายชนิดอาทิขิงหอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นราดด้วยน้ำเมี่ยงรสออกหวานซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่วข่าหอมแดงเป็นต้นด้วยส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายจึงมีสรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟในตำรับยาไทยได้มีบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูเมี่ยงคำไว้ดังนี้ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขิงส่วนของเง่าขิงมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารหอมแดงมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้กระหายน้ำบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะแก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นถั่วลิสงรสจืดมันตามตำรารสมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะภายในต่างๆและกุ้งแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือจะดูจากสรรพคุณทางสมุนไพรที่ต้องการก็ได้เช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยและขับลมรวมทั้งลดปริมาณถั่วลิสงลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยมีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณแต่พอดีรวมทั้งรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพเช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: งแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: างทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสุขสราญบ้านเรากลับมาพบกันเช่นเคยครับวันนี้เราพบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่31เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมหลังข่าวภาค12นาฬิกานะครับข่าวภาคกลางวันของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราหลังข่าวก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆนะครับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงดนตรีกรมโฆษณาการวงสุนทรภรณ์นะครับแล้วก็เพลงลูกกรุงทั่วไปที่นำมาฝากกันไปเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้กับสุขสราญบ้านเรานะครับวันนี้วันสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคมแล้วครับเวลาผ่านมารวดเร็วจริงๆเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่5ของปีนะครับแล้วพรุ่งนี้เดือนมิถุนายนก็คือเดือนที่6ของปี2569เป็นเดือนเป็นครึ่งแรกนะกำลังจะผ่านไปแล้วปีนี้นะครับเวลาก็ผ่านมารวดเร็วเสียเหลือเกินนะครับสุขสราญบ้านเราพบกันทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 819และ891 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการอยู่ในขณะนี้ก็ผมเอกพงศ์นะฮะมาเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้เลยแหละครับคุณผู้ฟังครับเดือนมิถุนายนมีวันสำคัญนะครับเดือนหน้าก็คือพรุ่งนี้เองนะครับวันสำคัญจริงๆพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเป็นวันหยุดชดเชยแต่วันนี้31พฤษภาคมก็มีวันสำคัญด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้วันวิสาขบูชาวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เลยมีวันหยุดชดเชยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็คงจะทราบแล้วก็วางแผนการเดินทางไปเที่ยวหรืออาจจะอยู่ในช่วงระหว่างการท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดนะครับพรุ่งนี้หยุดพักผ่อนอีก1วันเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นวันหยุดยาวแบบนี้กับบรรยากาศของรายการของเรานะครับสุขสราญบ้านเราก็เลยมีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันแบบสบายๆส่วนมิถุนายนอย่างที่ผมบอกครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยแล้วก็มาทำงานอีกวันนึงวันที่2พอวันที่3ก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันนั่นคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับก็48พรรษาสำหรับปีนี้ก็เฉลิมฉลองกันนะครับก็ไปฟังเพลงเพราะๆครับจากสุขสราญบ้านเราเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ

เป็นไงฮะเพลงที่เลือกมาฝากวันนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับติดหูทั้งนั้นเลยถึงแม้จะเป็นเพลงต้นฉบับบ้างมีคนอื่นนำมาร้องบ้างก็นำมาฝากกันก็คงจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับเพลงเหล่านี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการวงสุนทรภรณ์พูดถึงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เขาสร้างสุขนะครับให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลผู้มาติดต่อผู้มาใช้บริการผู้มารับบริการเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับห้องประชุมแสงสิงแก้วชั้น4นะครับโรงพยาบาลศรีธัญญามีศิลปินของวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ไปกันเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายท่านได้ไปฟังเพลงเพราะๆจากเสียงนุ่มๆหวานๆของเธอคนนี้นั่นก็คือหญิงทิติการนะครับคุณผู้ฟังครับร้องเพราะมากหลายๆเพลงก็เป็นผลงานของเธอไปเป็นศิลปินจิตอาสานะครับนอกจากหญิงทิติการแล้วก็ยังมีนักจัดรายการจาก 98.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยแล้วก็มีนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็วันก่อนนี่ไปที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะเมื่อสุขที่แล้วสุขนี้ที่ผ่านมาก็ไปที่ศรีธัญญาหลายท่านดื่มด่ำกับความไพเราะของความเป็นวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เปิดทำการแสดงให้ได้รับชมกันด้วยนะครับคึกคักครับอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นอกจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วเนี่ยที่ห้องออดิโทเรียมนะครับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยแหละนะครับในบริเวณนั้นก็จัดถนนดนตรีไลฟ์นะครับถนนดนตรีเป็นประจำนะวันศุกร์ที่29ที่ผ่านมาก็มีอาจารย์สีเผือกแล้วก็คนดันเกวียนก็ทำเอาคนเต็มฮอล์เลยนะครับเปิดลงทะเบียนกันมาแป๊บเดียวก็เต็มเพราะฉะนั้นสนุกสนานกันกับที่ผ่านมาส่วนเดือนต่อๆไปครั้งต่อๆไปนั้นจะเป็นใครก็คงต้องติดตามกันนะครับกับช่วงเวลาของถนนดนตรีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยคุณพินโยรุ่งสมัยและทีมงานครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดขอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ูดถึงการดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับบางครั้งในระบบร่างกายมันไม่ได้มีการแจ้งเตือนเราได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นอย่างไรแล้วบ้างสะสมอะไรอยู่หรือควรต้องทำอะไรอย่างไรบ้างถ้าไม่หนักหนาแล้วร่างกายก็ไม่ได้แสดงผลนะครับเช่นถ้าเราไม่ได้ทานอะไรผิดสำแดงลงไปอาหารไม่ได้เป็นพิษก็ไม่ได้แสดงเพราะฉะนั้นความสะสมของคนเราเนี่ยมันมีเยอะนะครับอย่างผมเนี่ยเรื่องของกรดไหลย้อนร่วมด้วยมีเรื่องอาการแน่นท้องอาหารย่อยยากมีนะครับเวลาอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าไม่ปรับพฤติกรรมการทานอาหารแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายร่วมด้วยนะครับคุณผู้ฟังบางทีเราทานสะสมไว้เยอะทานอาหารย่อยยากนะครับหรือมีพฤติกรรมที่ทานอาหารเสร็จแล้วก็นอนเลยอย่างเงี้ยพอมันนานๆเข้ามันก็จะเกิดอาการสะสมคืออวัยวะต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้พักเลยเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารแบบไม่บัญญะบัญญังก็ทำให้ระบบย่อยระบบไตต่างๆที่เขากรองของเสียเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่าเสื่อมได้เร็วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ฝากไว้ไปดูคลิปของหมอใน YouTube เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆไตเนี่ยนะเหมือนเมล็ดถั่วเหมือนที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยนะฮะมันทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยิ่งมีของเสียมากเท่าไหร่ในร่างกายของเราไตเขาก็กรองมากเท่านั้นเขาสามารถที่จะปั่นคือไม่ใช่ปั่นก็คือเลือดเนี่ยประมาณ150ลิตรในร่างกายเราเนี่ยที่เขากรองอยู่ทุกวันเนี่ยแต่พอกรองออกมาแล้วเนี่ยมันใช้การได้แค่ไม่เท่าไหร่เองเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์มากเท่าไหร่ไตก็ยิ่งทำงานได้น้อยมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเคยได้ยินเรื่องคนไปฟอกไตเสื่อมระยะไหนๆอะไรเงี้ยมันก็ได้ยินกันมาบ่อยเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากจะให้ไตเสื่อมลงในระยะสูงๆขึ้นก็ปรับพฤติกรรมการทานอาหารของตัวเองนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขสันต์บ้านเราและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

วัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาไปรู้จักที่มาของผ้าเข่าม้ากันค่ะผ้าเข่าม้าไม่ใช่คำไทยแท้นะคะแต่เป็นภาษาเปอร์เซียที่มีคำเต็มว่ากามาบันกามาหมายถึงเอวหรือท่อนล่างของร่างกายส่วนบันแปลว่าพันรัดหรือคาดเมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันจึงหมายถึงเข็มขัดผ้าพันทั้งนี้งานวิจัยเรื่องผ้าเข่าม้าของรองศาสตราจารย์ดร.อาพรพันธ์จันทร์สว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อธิบายไว้ว่าผ้าเข่าม้าเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่ากามาซึ่งเป็นภาษาอิหร่านที่นอกจากใช้ในประเทศอิหร่านแล้วยังใช้กันในประเทศสเปนด้วยเข้าใจว่าสเปนรับคำว่ากามาจากอิหร่านไปใช้เพราะในประวัติศาสตร์ประเทศทั้งสองสัมพันธ์ติดต่อกันมาช้านานค่ะจากรากฐานของข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผ้าเข่าม้าเป็นผ้าโบราณที่ใช้ประโยชน์กันมานานแล้วสำหรับคนไทยรู้จักใช้ผ้าเข่าม้ามาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่16ถ้านับเวลาย้อนไปจะตรงกับยุคสมัยเชียงแสนในสมัยเชียงแสนผู้หญิงนุ่งผ้าถุงส่วนผู้ชายเริ่มใช้ผ้าเคียนเอวคือผ้าคาดเอวหรือผ้าเข่าม้าซึ่งได้วัฒนธรรมมาจากไทยใหญ่โดยชาวไทยใหญ่ใช้โพกสีส่วนไทยเรานั้นยังมุ่นมวยผมอยู่เมื่อเห็นประโยชน์ของผ้าจึงนำมาใช้บ้างแต่เปลี่ยนมาเป็นผ้าเคียนเอวเมื่อเดินทางไกลจึงนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและก็ยังประโยชน์อย่างมากเช่นใช้ห่ออาวุธหรือเก็บสัมภาระในการเดินทางปูนอนนุ่งอาบน้ำเป็นผ้าเช็ดร่างกายและเมื่อไทยใหญ่เห็นประโยชน์ของการใช้ผ้าดังกล่าวนอกจากนำไปโพกศีรษะแล้วก็ได้นำมาเคียนเอวบ้างสำหรับหลักฐานที่แสดงว่าคนไทยเริ่มใช้ผ้าเข่าม้าในสมัยเชียงแสนมีปรากฏให้เห็นจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์จังหวัดน่านและเมื่อดูการแต่งกายของหญิงหรือชายไทยในสมัยอยุธยาจากภาพเขียนในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาราวต้นพุทธศตวรรษที่22จะเห็นชาวอยุธยานิยมใช้ผ้าเข่าม้าพาดบ่าคาดพุงหรือนุ่งจงกระเบนแล้วใช้ผ้าเข่าม้าคล้องคอตลบห้อยชายทั้งสองข้างไว้ด้านหลังส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ความนิยมใช้ประโยชน์ไม่จำกัดแต่เพียงเพศชายเหมือนในอดีตอีกต่อไปและไม่จำกัดเฉพาะทำเป็นเครื่องตกแต่งร่างกายค่ะผ้าเข่าม้าเป็นอาภรณ์อเนกประสงค์มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนใหญ่ทอมาจากฝ้ายแต่ก็มีที่ทอจากเส้นไหมด้วยเช่นกันค่ะหรือบางท้องถิ่นได้ทอจากเส้นด้ายดิบและเส้นปานนิยมทอสลับสีเป็นลายตาหมากรุกหรือเป็นลายทางโดยมากผลิตในแถบภาคเหนือหรือภาคอีสานมีขนาดทั่วไปกว้างประมาณ3คืบยาว5คืบสำหรับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่ใช้ค่ะถ้าเป็นผ้าไหมเนื้อดีก็จะมีราคาแพงนิยมใช้แตะพาดบ่าหรือพาดไหลผ้าเข่าม้าอยู่คู่กับคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยโดยแม้ประวัติผ้าเข่าม้าอาจไม่ใช่ผ้าของคนไทยแต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานผ้าเข่าม้าจัดเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ของไทยอย่างแท้จริงค่ะเพราะอย่างน้อยด้วยรูปลักษณ์และลวดลายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมไว้ทั้งศาสตร์แห่งสีสันและศิลป์แห่งลายผ้าไทยที่นำมาผสมผสานอย่างกลมกลืนอำนวยความสะดวกให้กับคนไทย

นุ่งอยู่บ้านแทนกางเกง8คาดเอว9ห่มคลุมกาย10ใช้ห่อของแทนย่าม11ใช้ปัดฝุ่นปัดยุง12ใช้มัดแทนเชือก13ม้วนหนุนแทนหมอน14ใช้บังแดดลมฝน15ใช้เช็ดทำความสะอาดสิ่งของ16ใช้เช็ดตัว17ทำผ้าคีริ้วหรือผ้าเช็ดเท้าเมื่อหมดสภาพ18ใช้โบกแทนพัด19ใช้แทนผ้าพันแผล20ทำผ้ากันเปื้อน21คลุมโต๊ะ22ใช้แทนผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงในสมัยก่อน23ใช้ทำผ้าอ้อมสำหรับเด็กเป็นต้นและนี่คือประโยชน์ของผ้าขาวม้าที่รวบรวมเอาไว้นะคะหรือใครจะนำผ้าขาวม้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วก็ไม่ว่ากันค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วกับสุขสันต์บ้านเราสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังวันสิ้นเดือนด้วยวันนี้วิสาขบูชาช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมนะเย็นเลยนะครับเวียนเทียนที่พุทธมณฑลนะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกสังกัดนะครับรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงงานเวียนเทียนนะครับในเวลา16 นาฬิกา

50นาทีจนเสร็จสิ้นพิธีนั่นเองครับก็ติดตามกันแล้วก็ใครที่อยากจะไปเวียนเทียนเย็นนี้ก็ไปเวียนเทียนกันได้ที่วัดใกล้บ้านนะครับทุกๆวัดเขาจัดให้มีพิธีเวียนเทียนหมดเลยเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้นั่นก็คือวันวิสาขบูชาครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลาท่านผู้ฟังไปก่อนไปพัก1ชั่วโมงแล้วช่วงบ่าย3หลังข่าว 15:00 นเนี่ยผมกลับมาอีก1ชั่วโมงกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สธนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยยอดเงินทำบุญภายในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 8,133,998 บาท99สตางค์และเมื่อรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางช่องทางต่างๆคาดว่ายอดรวมจะใกล้เคียง10ล้านบาทนายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายใต้การกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยค้าขายรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกคนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผนังอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายโดยนายกรอสซี่เรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนเป็นฝ่ายที่ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเต้าไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุเรียนเมื่อใด
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพากลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องราวของการท่องเที่ยววันนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมของภาคตะวันออกของเรานะคะซึ่งฤดูกาลนี้ก็เป็นช่วงของหน้าผลไม้เนาะฤดูกาลผลไม้นะคะซึ่งก็กินระยะเวลายาวนานซึ่งหลายๆคนก็หลั่งไหลกันมาที่ภาคตะวันออกของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะและเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะซึ่งภาคตะวันออกของเราก็เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีทั้งทะเลภูเขาน้ำตกแล้วก็ผลไม้ของเราก็เลิศรสโอชานะคะสามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกหารับประทานกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับกิจกรรมนะคะชวนเที่ยวชวนกินอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนเปิดฤดูกาลภาคตะวันออกปี2569นะคะซึ่งจริงๆก็เปิดมาตั้ง2เดือนแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ใครที่ยังไม่เคยมาก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะประสบกับฝนสักนิดหน่อยก็เดินทางด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันนะคะแต่ฝนก็ไม่ได้ตกทุกวันเนาะก็มีบางวันก็ช่วงเช้าบางวันก็ช่วงบ่ายก็พอให้ชุ่มชื่นหัวใจนะซึ่งหลายๆคนก็บอกเป็นธรรมชาตินะมันเป็นช่วงของฤดูฝนก็ธรรมดาที่จะต้องเจอฝนกันบ้างนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะท่องเที่ยวช่วงของฤดูฝนนะคะเที่ยวให้ฉ่ำกินให้ถึงสวนซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกนะมีกิจกรรมเปิดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก2569อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนมหานครผลไม้บุรพาไม่มีที่ไหนเหมือนประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้วว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้เขตร้อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเริ่มตั้งแต่ที่นครนายกเนาะก็จะมีมะยงชิดจังหวัดนครนายกของดีนครนายกมะม่วงน้ำดอกไม้ของดีจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราสระแก้วและเข้าสู่ช่วงของทุเรียนเนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่เลยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเนี่ยก็เป็นฤดูกาลผลไม้ของภาคตะวันออกของเราโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีซึ่งผลไม้ในสวนก็ออกสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะมะม่วงมะยงชิดลำไยสับปะรดซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าเกษตรแต่เป็นทรัพยากรเป็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงโดยการเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเทรนด์ใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะจากการที่จะไปแค่ชมสถานที่ก็เปลี่ยนไปสู่การสัมผัสประสบการณ์อย่างแท้จริงนะคะเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวนะคะทุกที่มีเรื่องราวมีเรื่องราวรอคุณผู้ฟังทุกท่านไปสัมผัสซึ่งผลไม้ไทยก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ประเทศอื่นๆไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบทำอย่างเราได้ไม่สามารถลอกเลียนได้เลยนะคะก็มีการยกระดับผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าเชื่อมโยงในเรื่องของเกษตรกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารและนำไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศต่างๆนะคะเรียกว่าเรียงร้อยผูกโยงเข้าด้วยกันโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราสมุทรปราการนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและสระแก้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองผลไม้ที่เป็นสายพานเศรษฐกิจเป็นผลไม้ของประเทศไทยค่ะ ในพื้นที่9จังหวัดของภาคตะวันออกเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราตามไปดูเนี่ยก็จะเห็นมีผลไม้ GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จำนวนมากช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้มีจุดเด่นมีพื้นที่เชื่อมโยงกับมรดกโลกทางธรรมชาตินะคะอย่างปราจีนบุรีที่ติดอยู่กับแนวเขาใหญ่นะคะอันนี้ก็ส่งผลต่อคุณภาพทุเรียนที่มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ทุเรียนปราจีนบุรีได้รับเครื่องหมาย GI มีลักษณะเด่นก็คือหนามมีสีน้ำตาลเพราะปลูกในที่ดินศิลาแรงหรือว่าดินลูกหลังนะคะเนื้อก็จะแห้งละเอียดเนื้อไม่เละไม่ติดมือเส้นใยน้อยรสชาติหวานกลมกล่อมมีสายพันธุ์พิเศษหายากอย่างหมอนทองทองคำเนื้อก็คือเวลาปอกเข้าไปเนื้อทุเรียนของเขาเนี่ยก็จะสีเหลืองเหลืองเหลืองเหมือนทองนะคะก็เลยเป็นหมอนทองทองคำแล้วก็อีกพันหนึ่งจะเป็นหมอนทองพันทับทิมทองและทุเรียนนมสดอันนี้ก็ใช้คุณค่าจากนมสดและเปลือกไข่มาบำรุงต้นนะคะรสชาติก็จะกลมกล่อมหวานมันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะทางกายภาพแล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะก็ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ทานทุเรียนปราจีนนะคะก็ต้องบอกว่าต้องรีบไปซื้อไปหาแล้วล่ะค่ะต้องรีบเดินทางมาภาคตะวันออกของเรานะคะเพราะว่าทุเรียนปราจีนบุรีเนี่ยเขาบอกอร่อยมากๆเลยนะคะอ่ะก็ใครยังไม่ชิมก็ลองไปหามาชิมมาลิ้มลองกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของดีของภาคตะวันออกเราเช่นเดียวกันค่ะ

0: ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นทะเลหรือภูเขาความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองไทยก็ยังคงรอนักท่องเที่ยวมาเยือน
1: ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นมีไมตรีงามวัฒนธรรมงามน้ำใจงามอย่างไทยที่ใครๆต่างชื่นชมท่องเที่ยววิถีไทยปลอดภัยทั่วทิศ
2: ข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของต่างประเทศที่มีชื่อว่า Boost and All ได้นำเสนอเหตุผลที่ควรไปเที่ยวเมืองไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอาหารอร่อยขั้นเทพให้เลือกรับประทานมากมายเต็มไปด้วยชายหาดและเกาะสวยๆท่องเที่ยวผจญภัยได้สารพัดรูปแบบเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำมีสินค้าดีราคาถูกใจสบายกระเป๋ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นมิตรสุดๆสมกับที่ได้รับฉายา The Land of Smile
3: มาร่วมกันรักษาพระพจน์ที่ดีแบบนี้ให้ปรากฏในสายตาของชาวต่างชาติต่อไปเราเชื่อว่าคุณทำได
4: ้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
5: คุณผู้ฟังยังอยู่กับโปรแกรมอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนในภาคตะวันออกของเรานะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพาไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งก็มีทุเรียนหมอนทองนะคะที่เป็นสินค้า GI ไม่ว่าจะเป็นพันทองคำทุเรียนนมสดนะคะแล้วก็ทุเรียนทับทิมทองที่มีเนื้อของทุเรียนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ให้รสชาติหวานมันเส้นใหญ่น้อยมีคุณค่าทางโภชนาการและที่สำคัญเนื้อเขาก็แบบกลิ่นก็ไม่ค่อยฉุนมากเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่รอคุณผู้ฟังทุกท่านไปเที่ยวชมค่ะนอกจากปราจีนบุรีแล้วนะคะมาดูที่จังหวัดระยองกันบ้างนะคะระยองเนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนออกก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะจะกินทุเรียนก่อนใครต้องไปที่ระยองเพราะผลไม้ของจังหวัดระยองนะคะออกตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเลยค่ะก็จะมีทุเรียนเบญจพรรณกว่า100สายพันธุ์เช่นนวลทองจันทร์มีสวนท่องเที่ยว32แห่งที่เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบซื้อช่างนั่งทานมีบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านและมีสวนใหญ่ที่ให้บริการแบบบุฟเฟ่ผลไม้นำเสนอเมนูแปรรูปที่หลากหลายของจังหวัดระยองนะคะอย่างเช่นแกงเขียวหวานทุเรียนยำทุเรียนแกงบวชทุเรียนบัวรอยทุเรียนและส้มตำทุเรียนนะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อครบ500บาทลด100บาทใน32ส่วนที่ร่วมรายการแล้วก็ใครที่พักโรงแรมในเครือนะคะรับคูปองอีก100บาทไปใช้ที่สวนบุฟเฟ่นะคะอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569เลยทีเดียวนะคะในส่วนของสวนที่เขาเปิดให้ชมเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ก็มีถึง32สวนช่ำๆจุใจกันไปเลยค่ะต่อจากระยองนะคะมาที่จังหวัดจันทบุรีค่ะจังหวัดจันทบุรีเนี่ยแน่นอนนะคะเป็นจุดใหญ่เป็นหัวใจหลักเป็นความสำคัญนะคะเขาคือมหานครแห่งผลไม้เมืองร้อนด้วยสภาพดินและพื้นที่เป็นภูเขาไฟเก่าเต็มไปด้วยแร่ธาตุและอัญมณีนะคะทำให้ผลไม้มีรสชาติที่ดีมากนะมี16สวนที่ให้คุณภาพมาตรฐานเข้าร่วมโครงการอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนนะคะทำสัญญาว่าจะต้องตัดทุเรียนตามอายุที่เหมาะสมเท่านั้นทุเรียนเนี่ยเขาคัดเกรดคัดคุณภาพนะคะว่าจะต้องตัดแก่นะคะโดยตามกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดที่จันทบุรีเขามีทุเรียนน้ำกร่อยอยู่ที่อำเภอนายายอามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ปลูกในพื้นที่น้ำทะเลท่วมถึงทำให้ทุเรียนเนื้อแห้งหวานมันและรสชาติอร่อยเป็นพิเศษมีเอกลักษณ์ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเช่นทุเรียนทอดขนมเปี๊ยะทุเรียนนะคะทีนี้เขาก็มีโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะคะของจังหวัดจันทบุรีนะคะเริ่มตั้งแต่17พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ค่ะรับคูปองทานผลไม้ฟรีที่สวนด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเขาก็จะมีสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนอย่างเช่นสวน KP Garden นะคะแล้วก็หลายๆสวนนะคะถึง16สวนด้วยกันที่ร่วมโปรแกรมอร่อยฟินเที่ยวกินผลไม้เมืองจันทร์อีกหนึ่งสวนที่ร่วมโครงการก็คือสวนอรุณบูรพาจันทบุรีค่ะส่วนนี้ก็ชวนมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของสวนผลไม้เมืองจันทร์แบบใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและผ่อนคลายเปิดประสบการณ์ชิมผลไม้สดๆจากต้นทั้งหวานฉ่ำและสดใหม่ตามฤดูกาลเติมความอร่อยระหว่างวันในโซนคาเฟ่ที่มีทั้งเค้กโฮมเมดและไอศกรีมเจลได้รสผลไม้ท้องถิ่นของจันทบุรีได้ให้ลองรสชาติจากผลไม้เมืองจันทร์ในรูปแบบขนมหวานและเมนูสุดสดชื่นนะคาเฟ่เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของจังหวัดจันทบุรีค่ะ

0: เรื่องจริงคือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดครบทุกอรรถรสทั่วแดนสยามแต่อีกเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนคือความเชื่อที่ว่าเราคนไทยใจดีเอื้ออาทรต่อผู้มาเยือนร่วมสร้างความชัดเจนตอกย้ำความเชื่อมั่นและประทับใจด้วยการเปิดใจต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวด้วยความรักความเอื้ออาทรดุจเครือญาติของเรากันทุกครับ
1: You are more than a tourist because you are like a family
2: May I help you
3: มาเที่ยวเหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม
2: เดี๋ยวผมเป็นไกด์คุณเอง
3: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มสยามสร้างความห่วงใยให้เขาอุ่นใจเพื่อเมืองไทยได้เป็นที่น่าจดจำ

ที่จังหวัดตราดค่ะจังหวัดตราดก็แน่นอนนะคะเรามีสวนทุเรียนที่เปิดสวนให้ทุกคนได้เที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นจังหวัดตราดของเรานะคะก็มีถนนสายทุเรียนนะคะที่เปิดให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเลือกซื้อเลือกหานะคะอย่างสวนลุงอีทนะคะอยู่ริมทะเลนะคะสวนทุเรียนริมเลของลุงอีทที่บ้านอ่าวใหญ่อ่าวช่อนะคะที่จังหวัดตราดแล้วเราก็มีเทศกาลชิมทุเรียนดีชะนีเกาะช้างซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดตราดเรามีทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดเลือกซื้อเลือกหากันได้มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์นะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทุเรียนตราดเนี่ยตอนนี้เริ่มเหลือน้อยแล้วนะคะแต่ว่าใครที่ไปเที่ยวชมฝั่งเกาะช้างเนี่ยก็ยังพอหาซื้อได้นะคะเข้าไปเกาะช้างเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะเป็นโซนของผู้ที่มีสวนทุเรียนก็จะเอามาวางขายหน้าสวนในร้านค้าต่างๆหาซื้อกันได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาท่องเที่ยวนะคะมาลุ้นรับกิจกรรมพิเศษโฟโต้บ็อกซ์สุดพิเศษจาก Amazing Thailand Ambassador นะคะภายในบรรจุโปสการ์ดจำนวน8แผ่นรวมทั้งชุดสติกเกอร์โฮโลแกรม1แผ่นนะคะเพียงเพิ่ม 1,672 Travel Buddy เป็นเพื่อนร่วมทางคนใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน LINE และเดินทางเพื่อเช็คอินในจุดต่างๆมีกติกาและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็คืออย่างแรกขั้นตอนที่1ลงทะเบียนผ่าน LINE OA Add Buddy Reward by 1672หลังจากลงทะเบียนผ่าน LINE นี้แล้วขั้นตอนที่2เช็คอินในแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศรับ50คะแนนต่อสถานที่หรือว่าเช็คอินตามรอย Amazing Thailand Ambassador เพื่อรับแต้มพิเศษอีก100คะแนนต่อสถานที่ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการนะคะขั้นตอนที่3สะสม Buddy Reward ให้ครบ 2,000 คะแนนพร้อมมีประวัติเช็คอินตามรอย Amazing Thailand Ambassador อย่างน้อย2แห่งก็จะมีสิทธิ์แลกรับโฟโต้บ็อกซ์จำนวน100รางวัลโดยผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาจนได้รับคะแนนครบถ้วนและกดแลกรับสิทธิ์ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะทั้งนี้หากโฟโต้บ็อกซ์มีผู้แลกรับรางวัลครบ100รางวัลแล้วหรือผู้ร่วมสนุกมีคะแนนเหลือยังสามารถตามรอย Amazing Thailand Ambassador เพื่อรับแต้มพิเศษได้จนถึง31กรกฎาคม2569ในเวลา 23:59 นาทีนะคะหรือว่าจะเช็คอินในจุดอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวละ50แต้มสามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลอื่นๆในโครงการของ Buddy Reward ได้จนถึง30กันยายน2569หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดนะคะรวมระยะเวลาร่วมสนุกเพื่อรับโฟโต้บ็อกซ์จำนวน100รางวัลตั้งแต่1พฤษภาคม2569ถึง31กรกฎาคมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะและนั่นคือเรื่องราวดีๆในรายการสีสันตะวันออกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาคืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรในเวลา 20:39 นวันนี้
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 ของวันนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชน
9: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรของจังหวัดเลยจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่1และมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรสถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่2ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดเลยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวในวันนี้เวลา 20:39 นพร้อมเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพ่อค้าและประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานบุญบั้งไฟพนมไพรประจำปี2569ผลักดันประเพณีท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกล่าวว่าประเพณีบุญบั้งไฟเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างทักษะในสังคมนำไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mega
11: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
12: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
13: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
12: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
14: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
15: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
16: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
17: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
18: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวล ซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
0: รวมทุกไอเดียเด็ดเทคนิคโดนวิธีเกษตรตัวจริงที่ทำแล้วรวยไม่ต้องมีที่เยอะไม่ต้องทุนหนาขอแค่ใจพร้อมลุย

0: สวัสดีคุณฝันทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านนะครับทาง YouTube PRD7 Podcast รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรครับที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวคิดเทคนิคแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจแล้วก็มีทิศทางเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคครับเพราะในแต่ละเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้รายการของเรายังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแปลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักประสิทธิ์เงินล้านจากการทำการเกษตรครับและหากพูดถึงการจัดทรงพุ่มของทุเรียนก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตรวมไปถึงวิธีที่ใช้ในการจัดการทรงพุ่มทุเรียนในแบบต่างๆและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่งเพราะหากเราไม่มีความรู้เหล่านี้ก็อาจจะทำให้เรานั้นไม่ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการทำทุเรียนครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการออกดอกติดผลของทุเรียนซึ่งวันนี้เราจะได้รู้กันว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการออกดอกของทุเรียนเรามีวิธีอย่างไรที่ช่วยให้ทุเรียนออกดอกติดผลได้อย่างสมบูรณ์วันนี้เราพาไปพูดคุยกันกับคุณธีรพัฒน์อุ่นใจที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตอนออกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2555และปี2561ครับ
1: กับผมธีรพัฒน์อุ่นใจครับเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ปลูกทุเรียนแล้วก็ในอดีตก็เป็นตำแหน่งนายกสภาชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกสภาชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกนะครับอดีตผลงานที่ผ่านมาก็ปี2555ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพฟาร์มแล้วก็รางวัลที่2ก็คือรางวัลเมื่อปี2561รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำสวนครับสำหรับทุเรียนนะครับมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับถ้าเราไม่มีการตัดแต่งอะไรพวกนี้ครับมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้มีการบริหารจัดการยากเรื่องของต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการเขาเรียกว่าตัดแต่งทรงพุ่มถ้าอายุตั้งแต่6ปี7ปีขึ้นไปนะถ้าอายุสูงเกิน8เมตรหรือสูงเกิน10เมตรเนี่ยเราจะทอดยอดลงมาเหลือประมาณสัก6เมตรนะครับแล้วก็ตัดแต่งรอบทรงพุ่มเพื่อให้มันจัดการบริหารได้ง่ายหนึ่งก็เพื่อลดเรื่องโรคและแมลงนะครับแล้วสองเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการประหยัดค่าแรงงานก็ไม่ว่าจะเป็นการพ่นยาก็ดีการโยงกิ่งก็ดีการโยงลูกก็ดีนะครับอันนี้ก็จะทำให้ลดต้นทุนในเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยชาวสวนจะนิยมทำกันมากปกตินี่ก็คือ3ปีนะครับเราจะมีการตัดแต่งทรงพุ่มสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสูงเกินนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันเป็นการบริหารจัดการที่เพื่อการลดต้นทุนแล้วก็ป้องกันเรื่องของโรคและแมลงได้ด้วยนะครับมันจะทำให้มีการจัดการได้ง่ายอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่ชาวสวนปัจจุบันทำครับข้อดีก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็การทำทุเรียนสมัยใหม่นะครับเราจะไม่ได้ยอมทำให้ต้นสูงเพราะมันเปลืองค่าแรงงานแล้วก็มันอันตรายด้วยครับก็อย่างนี้ครับก็คือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันดับแรกก็คือเกี่ยวแขนงข้างในออกหมดเลยแล้วก็เก็บกิ่งเชือกอะไรพวกนั้นที่เราโยงมาออกให้หมดแล้วทีนี้ถ้าพุ่มใหญ่เกินไปสูงเกินไปเราก็จะตัดแต่งรอบเลยนะครับเราใช้ปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของใช้แรงงานคนอย่างเดียวนะครับขึ้นตัดยอดแล้วก็อยู่บนยอดดูว่าเราจะทำให้เป็นวงกลมแล้วก็คลิป ปลายยอดกิ่งที่มันเกินออกมาหรือมันไม่ได้ตำแหน่งเราก็จะเอาออกให้หมดนะครับเราจะตัวนี้เราจะทำเป็นทรงดอกเห็ดหรือทรงกลมๆครับเพื่อหนึ่งเพื่อเกิดความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็แสงสว่างส่องได้ทั่วถึงด้วยยังไม่มีเครื่องจักรที่จะเข้ามานะครับแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยมันมีเครื่องจักรเข้ามาเพื่อเรื่องของการตัดแต่งอะไรพวกนี้แต่เนื่องจากนี้ว่าเครื่องจักรมันมีราคาแพงเกินไปซึ่งเกษตรกรในแต่ละส่วนแต่ละไร่เราคงไม่มีอะไรยังไม่มีปัจจัยพอที่จะเอามาแล้วมันไม่คุ้มทุนที่จะลงทุนในเรื่องอย่างนั้นครับจริงๆอ่ะหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถตัดแต่งได้เลยนะครับตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพ่นยาลาป้องกันการติดเชื้อแล้วโรคเข้าลำไส้ต้นเราจะต้องฉีดยาป้องกันก็เรียกว่าล้างต้นนะถ้าอาสาสาวนะครับช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะทั้งเดิมเพราะว่ากิ่งมันโป่งมันลงเพราะว่าไอ้ความชื้นสะสมเนี่ยโรคมันชอบนะครับโรคมันชอบมากมันจะทำให้เกิดโรคง่ายแต่ถ้าเราตัดแต่งกิ่งลงเนี่ยแดดส่องทั่วถึงกิ่งเนี่ยหนึ่งจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องโรคไอ้ฟิวก็ดีโรคท่ออะไรก็ดีที่มันอยู่ในดินอะไรพวกนี้เมื่อแดดส่องเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับส่วนสุดท้ายเราสามารถที่ป้องกันได้ในอนาคตถ้าเรามันตัดแต่งกิ่งแล้วก็ทำให้แดดส่องทั่วถึงครับมันไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคครับไม่มีการตัดแต่งนะหนึ่งหลอมเจาะลำต้นเข้าแน่นอนสองรากเน่าโคดินเย่งคนต้นโรคเนี่ยรากเน่าโคดินเกิดสามตอนนี้โรคในปัจจุบันและโรคหน้าฝนเนี่ยครับถ้าไม่มีตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสมและแดดส่องไม่ทั่วถึงฟิวเซเรียมลงครับถ้าฟิวเซเรียมลงจนเกิดสปอร์เนี่ยมันสามารถลามได้ทั้งส่วนเลยนะครับไฟท็อปแรกก็เหมือนกันครับแต่ถ้ามันต้นไหนเป็นแล้วนะต้องรีบรักษาหรือไม่ก็ค่อนเผาทำลายทิ้งเลยอย่างเงี้ยมันจะถ้ามันป้องกันการลุกลามได้นะถ้าเราตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยมันจะลดได้เยอะนะถ้าเราไม่ตัดแต่งหรือปล่อยมันทึบเหมือนเดิมแดดส่องไม่ทั่วถึงรับรองครับเกิดแน่ๆครับหน้ายิ่งหน้าฝนโรคเกิดง่ายครับไฟท็อปเทล่าก็ดีฟิวเซเรียมก็ดีลาสีมโพอะไรพวกนี้ครับเกิดขึ้นครับอะไรอย่างพ่ออย่างยิ่งแมลงนะเป็นแรงสะสมแมลงครับเพลไฟก็ดีไรแดงก็ดีครับตัดตามกิ่งก้านหนอนจอต้นเกิดขึ้นได้เยอะครับ
0: พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเกษตรเงินล้านจากทาง YouTube PID 7 Podcast กันต่อครับ
2: คุณกำลังฟังRD7 Podcast
0: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast ช่วงนี้พาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณธีรพัฒน์อุ่นใจที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2555และปี2561ครับ
1: คือจริงๆอ่ะเรื่องของการออกทุเรียนจะออกดอกได้เนี่ยมันต้องมีการสะสมอาหารที่เพียงพอนะครับคือจริงๆถ้าหลังจากที่ตัดแต่งอะไรเสร็จแล้วร้อยเราก็สามารถสะสมอาหารตั้งแต่ใบชุดที่สองเป็นต้นไปเนี่ยเราก็สะสมอาหารทั้งดินและทางใบครับพอแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยเข้ามาเสริมเพื่อที่จะบังคับให้ทุเรียนสร้างความเพียรเพื่อให้ออกดอกได้ครับพวกมีสารแพคโคเข้ามาช่วยนะครับเขาจะทำให้ยับยั้งยอดอ่อนเราจะทำให้ทุเรียนเครียดเราจะไม่เกิดการออกดอกอันนี้โดยวิธีสมัยใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วทุเรียนจะออกดอกได้เนี่ยถ้าสะสมอาหารดีกระทบอากาศแล้งเย็นหรือว่าอากาศหนาวเข้ามาเงี้ยกระทบไปไหมมันสามารถที่จะออกดอกได้ครับถ้ามีการสะสมอาหารเพียงพอครับแต่ถ้าสะสมอาหารไม่เพียงพอหรืออาหารในต้นไม่เพียงพอมันก็จะออกดอกปลาตายหมายความว่าดอกเขาเรียกว่าภาษาชาวสวนเรียกว่าดอกไม่พอต้นครับเพราะนั้นปัจจุบันต้องมีการจัดการเรื่องธาตุอาหารด้วยครับอย่างปัจจุบันเนี่ยฝนมันยังชุกอยู่แล้วฝนชุกอยู่อย่างเงี้ยมันจะสิ่งที่เราจะได้คือใบอ่อนนะครับต่อให้สะสมอาหารมาเยอะถ้าฝนตกตลอดอย่างเงี้ยอาหารนั่นก็จะถูกใช้ไปการพัฒนาใบอ่อนแต่ถ้านะครับถ้าฝนแรงปุ๊บใหญ่อย่างเช่นตุลาเนี่ยถ้ามันแรงช่วงที่กันยาสิงหากันยาเราสะสมอาหารพอตุลาเข้าแรงปุ๊บเนี่ยลมหนาวเข้ามาเนี่ยสามารถออกดอกได้เลยเพราะอาหารพอแล้วอย่างเงี้ยมันทำให้ออกดอกง่ายๆอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเลยครับเป็นปัจจัยความสำคัญเลยหนึ่งเรื่องอากาศสองเรื่องความเครียดของต้นไม้นะครับสามารถทำให้ทุเรียนออกดอกได้ครับถ้าสะสมอาหารให้ความก่อนแล้ว รามีปัจจัยตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ทุเรียนออกดอกพอต้นก็คือสร้างความเครียดโดยการใช้สารไทโคไบโซนไปยับยั้งจิบโบรลินปลายยอดเพื่อไม่ให้มันแตกใบเมื่อแตกใบมันก็จะเปลี่ยนพลังงานมาเป็นแป้งและน้ำตาลทั้งยงกิ่งแล้วก็พอครอบอากาศมันก็สามารถที่จะออกเป็นดอกได้ครับโดยการใช้สารไทโคไบโซนครับปัญหาเรื่องการติดผลนะถ้ามันติดผลมาแล้วปัญหาที่จะทำให้การติดผลก็มีอาหารไม่ขาดเติมอาหารต่อเนื่องแล้วก็อย่าทำให้ทุเรียนเกิดการแตกใบอ่อนถ้าแตกใบอ่อนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสลัดไม่ว่าดอกไม่ลูกเป็นลูกเป็นดอกก็ดีช่วงดอกก็ดีเป็นช่วงหางแย้หรือลูกอ่อนก็ดีเนี่ยถ้าแตกใบอ่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถทำให้หลุดร่วงได้นะครับหลุดร่วงได้เลยบางทีหมดต้นก็มีนะครับอากาศหนาวจัดก็สามารถร่วงได้เลยฝนเยอะๆก็สามารถร่วงได้เลยเพราะฉะนั้นอาหารต้องคอยเติมตลอดเวลาครับอย่างทางใบนะครับทางใบแล้วก็อาหารที่ดอกที่ผลเลยอันนี้ก็สามารถลดการหลุดร่วงได้และจะทำให้การติดผลได้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาช่วงดอกบานนะก็ต้องมีตัวช่วยคือช่วยการปัดดอกด้วยจะทำให้การผสมเกสรได้ดีและสามารถติดลูกได้ดีครับปกติเนี่ยการตัดแต่งลูกเนี่ยสำคัญเลยครับถ้าเราไว้ลูกเยอะโดยที่ไม่มีการตัดแต่งหรือว่าไว้ลูกเกินกำลังของต้นเนี่ยมันก็จะมีการหนึ่งนอกจากมันจะสลัดเองแล้วนะครับสองที่มันเหลือรอดมันจะทำให้ลูกไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าปิดเปรี้ยวโคไม่เต็มแล้วไปทำให้กลายเป็นตกสายเยอะมันทำให้ไม่ได้ราคาเกษตรกรเลยก็ต้องมาตัดแต่งช่วงตั้งแต่ผลอ่อนเช่นช่วงไข่นกกระทาตัดแต่งไปรอบนึงสัก 70% ที่เหลือก็ไปคัดอีกทีลูกไข่ไก่แล้วรอบสุดท้ายก็จะเป็นช่วงที่ลูกไข่ห่านช่วงที่ก่อนยงครับอันนี้เพื่อให้คัดเอาลูกที่สมบูรณ์ที่สุดทรงสวยที่สุดไว้นะครับแล้วก็บำรุงรักษาต่อไปและมันจะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพเรื่องรูปทรงแล้วบำรุงรักษาได้ง่ายและที่สำคัญคือจะทำให้ได้ราคาด้วยครับคืออย่างนี้ครับทุเรียนนะบัตรปั้นได้ปัจจุบันนะถ้าถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการปลูกกันเยอะเกือบทั่วทุกภาคของประเทศแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้มือใหม่หรือผู้ปลูกทุเรียนใหม่ๆกังวลเขาเรียกทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าอนาคตของคู่แข่งเยอะไม่ว่าจะทั้งตลาดภายในและต่างประเทศเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือทำใจเรื่องของปัจจัยที่จะเข้ามาภายนอกอย่างเช่นกลไกทางการตลาดเรื่องราคาเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับแต่การจัดการบริหารจัดการส่วนเราเนี่ยเราสามารถทำเองได้แต่ที่สำคัญครับต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องของการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนอกจากการจัดการแล้วนะครับเรื่องลดต้นทุนครับถ้าเราทุ่มเรื่องของต้นทุนลงไปมากเท่าไหร่นะเรื่องรับปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เรื่องการตลาดเนี่ยมันจะทำให้บางครั้งเขาเรียกว่าเสมอตัวหรือขาดทุนหรือกำไรน้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะนั้นต้องทำใจเรื่องนี้ด้วยครับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ต้องเป็นสิ่งที่น่าห่วงในอนาคตนะครับผมถือว่าถ้าทำสวนแล้วต้องทำใจครับต้องทำใจนอกจากมีใจรักแล้วต้องทำใจเรื่องนี้ด้วยปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ครับคือการทำต้นนี่แหละคุณภาพมันเริ่มต้นที่ตัวเกษตรกรเองนะครับนอกจากใส่ใจเรื่องของการจัดการแปลงให้ถูกต้องตามระบบ GP แล้วนะครับเราเรื่องของการพัฒนารูปทรงเรื่องการอาหารเข้ามาจัดการนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือเรื่องของการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนการตัดแต่งไว้ผลที่ให้รูปทรงที่ดีมันจะทำให้มีราคานะอันนี้ก็คือจะทำให้เกิดทุเรียนคุณภาพได้ถ้าทำทุเรียนแล้วต้องทำตามระบบ GP ที่กรมวิชาการกำหนดนะครับอันนี้จะได้ทุเรียนคุณภาพครับ
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนมาอย่างยาวนานจะเห็นว่ามีเทคนิคมีเคล็ดลับต่างๆนะครับที่ออกมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ซึ่งจะได้นำข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับรวมไปถึงมุมมองของทุเรียนนะครับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองเท่านั้นที่สะท้อนให้เห็นว่าเราทุกคนต้องใส่ใจในการทำทุเรียนให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทำในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การแข่งขันเพราะในอนาคตยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่กำลังทำการแข่งขันในเรื่องของตลาดทุเรียนครับ ติดตามได้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube PRDZ Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตราด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
2: แค่ฟัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
8: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์งานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตากฟ้าเนื่องมาจากพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักแต่โบราณและได้รับการสืบทอดโดยชาวอำเภอตากฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่31ของการจัดงานโดยมีขบวนแห่หาบสำรับสลักพัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่งดงามตะการตาซึ่งสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการจัดงานครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชุมชนและช่วยสร้างงานกระจายรายได้ได้อย่างมั่นคงและหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าผลักดันให้งานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวงานที่จัดขึ้นในทุกปีอีกด้วยเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมมอบนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบึงราชนกณ อาคารบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วมในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรใบรับรองมาตรฐานข้าวโพดปลอดการเผาและปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนกบนพื้นที่กว่า 3,600 ไร่และการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำรวม8แห่งที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2,563 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2,569หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนได้เกือบ29ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่พัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาน
10: างสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าเจ้าหน้าที่กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชุดสังฆทานต้องระบุรายการสินค้าปริมาณน้ำหนักและราคาสินค้าแต่ละรายการถึงค่าภาชนะบรรจุเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสพร้อมเตือนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนากฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลทรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.เ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะคะความเคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างรวมถึงข่าวสารจากภาคตะวันออกบ้านเราว่ามีอะไรน่าสนใจและสำหรับวันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยนะคะแล้วก็โครงการ Thailand AI Passport เอ๊ะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าโครงการนี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้น้ำหวานจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะรอติดตามกันเลยนะคะแล้วก็เรื่องของไทยช่วยไทย plus 60-40 นะคะที่ตอนนี้หลังจากที่มีการปิดลงทะเบียนอะไรยังไงไปแล้วหลายคนอาจจะยังงงนะว่าจะมีการใช้จ่ายอะไรยังไงจะต้องเติมเข้าไปเท่าไรใช้จ่ายต่อเดือนยังไงเดี๋ยววันนี้น้ำหวานจะมาคุยกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็เข้าใจกันอย่างง่ายๆเลยนะคะและก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะวันนี้31พฤษภาคมก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะก็เป็นวันที่มี3เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะคะก็คือการประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราก็จะมีการออกไปตักบาตรทำบุญกันแล้วก็รวมถึงมีการเวียนเทียนในตอนค่ำกันด้วยนะคะและนอกเหนือจากวันวิสาขบูชาค่ะ31พฤษภาคมของทุกปีก็ยังถือนะคะว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกันด้วยนะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้มีการขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศทั่วโลกเลยนะคะในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนักถึงโทษพิษแล้วก็ภัยผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบเลยค่ะแม้ว่าที่ผ่านมานะคะทั่วโลกก็จะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแต่ว่าอุตสาหกรรมยาสูบก็ยังคงปรับตัวนะคะรวมถึงมีการดำเนินกลยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะการใช้การตลาดเชิงรุกของผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่อาทิพวกบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินถุงแล้วก็นิโคตินสังเคราะห์นะคะเพื่อคงไว้ซึ่งการเสพติดแล้วก็ขยายฐานผู้บริโภครายใหม่ๆโดยมุ่งเป้าตอนนี้นะคะไปยังพวกกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนนี่แหละค่ะซึ่งสำหรับประเทศไทยเรานะคะก็ได้มีการกำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ว่าหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อใช้เป็นแนวทางนะคะในการสื่อสารรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งปีนี้ค่ะซึ่งสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569นี้นะคะได้แก่หนึ่งเลยค่ะการให้ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักรู้นะคะก็คือจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่อย่างเช่นพวกบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินถุงแล้วก็นิโคตินสังเคราะห์ที่มีผลต่อสุขภาพสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจพร้อมกับมีการเผยกลยุทธ์นะคะทางการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบและนิโคตินรวมถึงการใช้นิโคตินสังเคราะห์เกลือนิโคตินแล้วก็สารคล้ายนิโคตินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสพติด2ค่ะจะมีการจัดการเสริมพลังเยาวชนแล้วก็ผู้นำความคิดสนับสนุนแกนนำเจนซีนะคะไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านักเรียนนักศึกษาเยาวชนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพร่วมกันเปิดโปงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภัณฑ์นิโคตินพร้อมกับมีการเรียกร้องต่อรัฐบาลนะคะเกี่ยวกับมาตรการปกป้องเด็กและเยาวชนจากอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ค่ะและสุดท้ายนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการส่งเสริมการเลิกบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าค่ะจะมีการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเลิกบุหรี่อย่างเช่นคลินิกเลิกบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเคลื่อนที่การให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในสถานศึกษาและสถานที่ทำงานหรือโครงการเลิกบุหรี่ร่วมกันกับครอบครัวนะคะโดยจะมีการมอบรางวัลให้แก่ครอบครัวที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จค่ะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะจัดให้มีเสวนาสุขภาพเราจะมีการเชิญแพทย์นะคะนักวิชาการแล้วก็อดีตผู้สูบบุหรี่หรือว่าอดีตผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แนวทางการเลิกบุหรี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเลิกให้ได้สำเร็จนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนกันอย่างมากซึ่งสำหรับประเทศไทยนะคะก็มีมาตรการหรือว่ากฎหมายเพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งใน41ประเทศที่มีมาตรการห้ามนำเข้าประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บารากุและบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพุทธศักราช2557ห้ามผลิตจำหน่ายหรือให้บริการคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่24/2567และห้ามครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560รวมถึงห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560เพื่อป้องกันมิให้นำบุหรี่ไฟฟ้าไปใช้อันก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพสังคมและความมั่นคงของประเทศรวมถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมถึงการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งสำหรับในปี2569นี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย์ Zero E-Cig เพื่อลดจำนวนบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทยให้ได้เป็นศูนย์โดยจะมีกิจกรรมหลักสำคัญดังนี้เลยนะคะ1ค่ะกิจกรรมเปิดโปงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยการสร้างความรู้เชิงรุกมุ่งสื่อสารความจริงโดยสร้างความรู้แบบปูพรมเชิงรุกเพื่อเปิดโปงความจริงเบื้องหลังบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเจาะลึกตีแผ่โทษพิษภัยแล้วก็การค้าหลอกลวงที่แฝงมาด้วย2นะคะกิจกรรมสแกนแหล่งค้าแจ้งเบาะแสแหล่งขายเป็นการเฝ้าระวังแหล่งค้าแหล่งขายและกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยประชาชนนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเบาะแสแหล่งค้าแหล่งขายเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเป็นหูแล้วก็เป็นตานะคะเพื่อร่วมกันสแกนและกำจัดแหล่งค้าบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยให้หมดไปนั่นเองนะคะซึ่งหากสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีเบาะแสแหล่งค้าแหล่งขายของบุหรี่ไฟฟ้านะคะสามารถแจ้งไปได้ที่ช่องทางของแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนสามารถมาแจ้งเบาะแสได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยโดยสามารถเข้าไปที่ฟีเจอร์แจ้งเบาะแสบุหรี่ไฟฟ้าบนแอปพลิเคชันทางรัฐได้เพื่อระบุประเภทจุดเกิดเหตุแล้วก็สามารถอัปโหลดภาพหลักฐานได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงสามารถแจ้งทางระบบออนไลน์ของ DGA ค่ะผ่านเว็บไซต์ระบบแจ้งเบาะแสบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะดูแลโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางสำหรับสายด่วนและหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆเลยนะคะก็คือสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทรได้ที่หมายเลข1599สามารถแจ้งเบาะแสได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบค่ะ แล้วก็สายด่วนสคบนะคะโทร1166ก็จะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็สามารถรับเรื่องในการร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบซื้อค้าขายได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการเดินทางไปที่สถานีตำรวจในท้องที่ค่ะสามารถแจ้งความแล้วก็แจ้งเบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้โดยตรงเลยนะคะก็ร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นเหตุการณ์อะไรก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้เลยนะคะเพื่อให้สังคมของเรานั้นปลอดยาเสพติดและปลอดบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะ31พฤษภาคมก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วันสำคัญในการงดสูบบุหรี่โลกด้วยนั่นเองนะคะก็เกริ่นกันมาซะยาวเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไปกันที่ข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังขาและในวันนี้ก็เป็นวันดีแล้วนะคะมาชวนกันทำบุญกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ทำบุญในครั้งนี้นะคะสามารถนำไปลดภาษีได้ด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางรัฐบาลได้เดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและก็ประชาชนในการสนับสนุนด้านการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านมาตรการภาษีโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่มหน่วยรับบริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรอีก9แห่งนะคะเพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือว่าทรัพย์สินไปหักลดหย่อนภาษีหรือว่าหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดจากเดิมที่สนับสนุนองค์กรแล้วก็มูลนิธิด้านการแพทย์และสาธารณสุข27แห่งโดยครั้งนี้ได้ขยายเพิ่มเติมอีก9มูลนิธินะคะเพื่อครอบคลุมการช่วยเหลือด้านการแพทย์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยฉุกเฉินสาธารณสุขและการศึกษาได้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าของเงินบริจาคแต่รวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนขณะที่นิติบุคคลนะคะสามารถหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์โดยมาตรการนี้นะคะมีผลสำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจนถึงวันที่31ธันวาคม2570มาตรการดังกล่าวนี้ก็จะช่วยกระตุ้นนะคะให้เกิดการบริจาคผ่านระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพแล้วก็กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการทางการแพทย์เวชภัณฑ์แล้วก็โอกาสทางการศึกษาได้มากขึ้นนะคะพร้อมกับย้ำว่าเป็นอีกแนวทางนะคะในการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะทำบุญแล้วก็ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ก็สามารถบริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรได้เลยนะคะตามมูลนิธิข้างต้นที่ได้พูดไปได้เลยนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการทำบุญผ่านระบบที่โปร่งใสนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็สร้างโอกาสทางสังคมให้กับกลุ่มเปราะบางได้ด้วยเช่นกันค่ะไปกันต่อที่เรื่องของด้านเศรษฐกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะภาครัฐก็เร่งเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนนะคะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยแหละค่ะโดยล่าสุดนะคะเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตที่รวดเร็วนะคะของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV โ โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่อยู่ในส่วนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปนะคะซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ EV จนปรับตัวไม่ทันนะคะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการวางแผนเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างเป็นระบบโดยในส่วนแรกนะคะได้มีการเร่งประสานความร่วมมือปรับหลักสูตรเน้นทักษะแห่งอนาคตโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งประสานงานร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสท.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆนะคะให้แก่นักเรียนแล้วก็นักศึกษาโดยมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นต่อรถยนต์ EV อย่างเช่นการเขียนโคดดิ้งนะคะการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าเนื่องจากระบบของรถ EV เนี่ยมีความแตกต่างจากรถยนต์เครื่องสันดาปเดิมที่เน้นเรื่องลูกสูบหรือว่าเครื่องกรองนะคะแต่ว่าในรถ EV เนี่ยจะประกอบไปด้วยมอเตอร์ไดนาโมแล้วก็ระบบไฟฟ้าเป็นหลักค่ะซึ่งนายวราวุฒินะคะได้กล่าวว่าได้มีการนำร่องโครงการแซนด์บ็อกซ์สุพรรณบุรีเชื่อมโยงการศึกษาสู่ตลาดงานสำหรับการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการแซนด์บ็อกซ์ร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่างในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดต้องการเมื่อนักศึกษาจบออกมาก็จะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในบริษัทต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 5,000 แห่งได้ทันทีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังได้มีการจัดตั้งAcademy นะคะร่วมกันกับทางนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้หรือว่า upskill แล้วก็การปรับเปลี่ยนทักษะหรือว่า reskill ให้แก่ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็แรงงานรุ่นใหม่ค่ะทางนี้นะคะหากคนงานรายใดต้องการที่จะพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆสมัยนี้นะคะก็สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนผ่านการนิคมอุตสาหกรรมได้โดยตรงเลยค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแรงงานไทยจะมีความพร้อมแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศเราต่อไปนะคะก็เรียกได้ว่าการทำแซนด์บ็อกซ์ครั้งนี้นะคะก็เป็นการจับมือกันเนาะของทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงการศึกษานะคะที่มุ่งหวังที่จะยกระดับแรงงานของไทยนะคะทักษะต่างๆเพื่อรองรับรถ EV ที่กำลังเติบโตอย่างเร็วในช่วงนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้งเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็การเตรียมคนให้พร้อมกับเทคโนโลยีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของประเทศเรานะคะภาคธุรกิจไทยก็ตอนนี้ยังคงเรียกว่าไงอะเผชิญเนาะยังคงเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในหลากหลายภาคส่วนอยู่ด้วยทำให้ตอนนี้ภาครัฐเองก็ยังคงต้องเร่งหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เศรษฐกิจนะคะมันเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ไทยเราเองก็ขาดแคลนแรงงานรวมถึงมีการรับข้อร้องเรียนของภาคเอกชนเร่งเดินหน้านำเข้าแรงงานด่วนค่ะโดยนายจุลพันธ์ก็ได้กล่าวว่าตนเองนะคะได้รับหนังสือเรียกร้องประมาณ 2-3 ประเด็นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยอมรับว่าไทยเองก็ขาดแคลนแรงงานจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเร่งเดินหน้าเรื่อง MOU ระหว่าง4ประเทศร่วมกันกับทางเมียนมาลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อและในวันนี้มันก็เกิดปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นชายแดนยืนยันว่าในครั้งนั้นนะคะเป็นปัญหารัฐบาลต่อรัฐบาลไม่ใช่ถึงประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการในการเดินหน้าทำ MOU เพื่อที่จะนำเข้าแรงงานก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้นะคะทางเศรษฐกิจไทยก็มีการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะสะดุดแล้วก็ติดขัดในเรื่องของแรงงานซึ่งเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของกระทรวงแรงงานและในวันนี้ก็ได้รับปากกับทางภาคเอกชนแล้วว่าจะรีบนำเข้าแรงงานในทุกๆมิติแล้วก็มีการนำเสนอต่อที่ประชุมครม.เป็นสิ่งสำคัญที่ทางแรงงานนั้นจะต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยกลับมาขับเคลื่อนในการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกันได้ต่อไปอันนี้คือประเด็นแรกนะคะส่วนในประเด็นที่2ค่ะก็เป็นเรื่องของกระบวนการในการขึ้นทะเบียนแรงงานนะคะแรงงานไทยที่จะไปเป็นแรงงานในต่างประเทศต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนะคะแรงงานที่ต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเองก็ต้องเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะ พราะฉะนั้นนะคะกระบวนการขึ้นทะเบียนรีจิสเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คือระบบการลงทะเบียนของไทยเองก็มีอุปสรรคค่ะซึ่งอุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันมักจะกลายเป็นการผลักให้แรงงานกลุ่มหนึ่งนั้นหลุดออกจากระบบไปเป็นสิ่งที่รับจดมาเพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุดก็จะต้องมีการนำเอาแรงงานทั้งหมดนะคะกลับเข้าสู่ในระบบอย่างถูกต้องเพื่อที่จะติดตามตรวจสอบในทุกๆประเด็นทั้งเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสวัสดิภาพแรงงานทางนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการเพื่อให้เสร็จโดยเร็วทั้งหมดจะต้องเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเพื่อที่จะอยู่ในสายตาแล้วก็แรงงานนั้นสามารถควบคุมกำกับได้นะคะเพื่อให้ความมั่นใจกับคณะที่ยื่นหนังสือในวันนี้ว่าจะนำทุกเรื่องเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่ก็ในหลายมิติเลยเนาะทางภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรเพราะว่าแรงงานเหล่านี้นี่แหละค่ะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วภาครัฐก็ยังคงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานเหล่านี้ด้วยนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่อีกหนึ่งโครงการค่ะที่ออกมาล่าสุดเลยนะคะก็คือโครงการ Thailand AI Passport นั่นเองค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าคืออะไรเดี๋ยววันนี้น้ำหวานจะนำข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะซึ่งทางเพจทางการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ระบุว่านะคะรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนหลังผลการศึกษาพบว่าไทยเนี่ยมีอัตราการเข้าถึง AI หรือว่า AI Diffusion เพียงแค่ 10.7% เท่านั้นต่ำกว่าในหลายประเทศในอาเซียนโดยสิงคโปร์นะคะอยู่ที่ 60.9% และเวียดนามอยู่ที่ 23.5% นอกจากนี้นะคะหลากหลายประเทศทั่วโลกก็มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง AI ฟรีเพื่อยกระดับ productivity ของประเทศเช่นสิงคโปร์นะคะก็มีการสนับสนุนพรีเมียม AI Tools ควบคู่หลักสูตร AI Literacy โดยใช้งบประมาณกว่า 27,000 ล้านบาทหรือว่าเฉลี่ยประมาณ900บาทต่อคนต่อปีในขณะที่การดำเนินการโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE นะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน AI ได้ถึงจำนวน5ล้านคนและจะทำให้ไทยนะคะมีอัตราการเข้าถึง AI เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 23% สูงกว่าค่าเฉลี่ย Global Benchmark ที่ 16.3% โดยใช้งบเฉลี่ยเพียง327บาทต่อคนต่อปีหรือประมาณ27บาทต่อเดือนเพียงเท่านั้นนะคะสำหรับเป้าหมายของโครงการก็คือ Learn to Earn ค่ะมุ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้ AI อย่างมีคุณภาพผ่านหลักสูตร Upskill ที่ใช้งานได้จริงโดยร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google, Microsoft แล้วก็ OpenAI เพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถนำ AI ไปต่อยอดได้ส่วนด้านประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลนั้นนะคะก็ขอยืนยันว่าผู้ให้บริการ AI จะไม่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปเจ็ด AI ต่อได้โดยข้อมูล User แล้วก็พร้อมต่างๆจะจัดเก็บบนคลาวด์ภายในประเทศไทยและเข้าถึงได้เฉพาะในรูปแบบ Anonymous เท่านั้นส่วนการ Verify ID นะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้งานสำหรับคนไทยโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของโมเดล AI แต่อย่างใดนั่นเองค่ะและในส่วนของโครงสร้างระบบนะคะโครงการนี้ก็ได้เปิดให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการได้หลายรูปแบบทั้ง Token Allocation Reserve Capacity ผ่าน Cloud หรือว่าผ่าน Hybrid Model โดยกำหนด Technical Specifications แบบเน้นผลลัพธ์การใช้งานจริงมากกว่ากำหนดจำนวนโทเค็นแบบกายตัวเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้คนไทยได้เข้าถึง AI ในระดับโปรลดความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยเช่นกันนะคะโครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนการใช้ AI นะคะแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับโลกแล้วก็ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วต่อไปในอนาคตค่ะก็เพราะว่าตอนนี้โลกแล้วก็เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นการยกระดับศักยภาพของคนไทยมันก็ต้องควบคู่กันไปด้วยกันนั่นเองนะคะและสำหรับช่วงนี้ตะวันออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าว พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธรัสวิทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธรัสวิทนอกจากนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพร้อมทั้งกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้ครับโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปฏิสันถารกับนายดาเรนทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระไทยที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับและพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาวันนี้แหละครับ31พฤษภาคมมีใจความสำคัญให้พุทธศาสนิกชนมันเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมมันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นมันเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาและขอให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนยาวนานตลอดไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชากันต่อเนื่องครับกรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมัทุปายาตณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระเถรานุเถระคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากครับสำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมัทุปายาต บวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นอกจากนี้ครับภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการประกวดวาดภาพส่งเสริมพระพุทธศาสนาการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2,569 ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนครับเข้าชมกิจกรรมได้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ครับวันที่1มิถุนายนครับมาต่อกันที่งานไทเฟกกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมร่วมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยครับนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดครับเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมครับติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมครับทำให้บรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างคึกคักครับจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆครับอย่างต่อเนื่องโดยมีการแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการก็กล่าวว่าครับไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆสำหรับงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ในปีนี้นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่26ครับจนถึงเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่30พฤษภาคมคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับพรุ่งนี้จะได้เริ่มใช้กันวันแรกแล้วนะครับรัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนรวม5วันทำยอดกว่า26ล้านรายส่วนร้านค้ายังเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับว่าช่วงเวลาประมาณ4ทุ่ม5นาทีภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้านรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลครับขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศนั้นตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังครับขณะที่ร้านค้าใหม่ครับยังสามารถจะลงทะเบียนได้นะครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมวันที่31กรกฎาคมนี้ครับและเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนหรือว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และผ่านการอนุมัติแล้วครับสามารถจะกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินได้ทันทีครับนอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังเองก็เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแพลตฟอร์มทุ่งเงินครับเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลหรือว่าอัพสกิลครับซึ่งนกกระซิบครับจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาครับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยนั้นสามารถจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐบาลยืนยันเด็กได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้ากำชับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเร่งส่งนมให้กับพื้นที่ที่ตกค้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์ภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่นะครับว่าเรื่องนี้นั้นทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับและได้รับคำชี้แจงจากข้อเท็จจริงนะครับว่าการจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนในภาพรวมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วครับทั้งในกลุ่มพื้นที่2 3 4 5 6และ7ครับทั้งหมดนั้นได้รับการจัดสรรสิทธิเสร็จเรียบร้อยครับส่วนกลุ่มที่จัดสรรสิทธิล่าช้าครับคือพื้นที่1จังหวัดสระบุรีโดยได้จัดสรรสิทธิเสร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคมหรือว่าวันที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนก็เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งในแต่ละพื้นที่นั้นยังรอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้ครับคณะกรรมการก็ได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าตัวย่อว่าอสคครับเข้าไปจะส่งนมให้แก่โรงเรียนทุกแห่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกครับเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจะซื้ออปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนย้ายเข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นในเรื่องนี้ครับได้แจ้งให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยเพื่อจะส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้วครับแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตามครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงเพิ่มด้วยนะครับว่าขณะนี้นั้นในทุกกลุ่มพื้นที่มียืนยันครับการจัดสรรสิทธิ์จากอนุกรรมการพื้นที่มีการรายงานผลการจัดสรรสิทธิ์ให้คณะกรรมการอาหารเสริมนมโรงเรียนและประกาศลงในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับในระหว่างนี้นั้นโรงเรียนที่รอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมคณะกรรมการก็สั่งการให้ทางอสค.ครับเข้าไปส่งนมในพื้นที่ที่รอการจัดสรรเพิ่มเติมและพื้นที่ที่มีการสอบข้อเท็จจริงรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์แล้วครับคาดว่านะครับจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตภายในสัปดาห์หน้านี่แหละครับโดยรัฐบาลยืนยันนะครับว่ากระบวนการจัดสรรสิทธิ์และส่งนมโรงเรียนจะเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักเกณฑ์และให้ความสำคัญกับประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นอันดับแรกเลยครับและให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเด็กนักเรียนนั้นจะได้ดื่มนมครบ260วันตามโครงการอย่างแน่นอนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ครับคือวันงดสูบบุหรี่โลกวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้สสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ครับสสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกครับออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบเร่งปั้นนักสูบหน้าใหม่ผ่านบุหรี่ไฟฟ้าสื่อดิจิทัลเจาะตลาดเด็กและเยาวชนทั่วโลกพร้อมเรียกร้องให้รัฐนั้นเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรเสพติดนิโคตินครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับเปิดเผยว่าเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ครับปี2026ภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพนิโคตินและยาสูบพร้อมเรียกร้องให้ทั่วโลกนั้นเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้ครับปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เ เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนครับทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นอย่างน่ากังวลครับซึ่งทางเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติจึงเสนอ8มาตรการสำคัญครับอาทิควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีปราบปรามการค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขและสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนแถลงการนะครับระบุว่าปัจจุบันมีเยาวชนอายุ 13-15 ปีทั่วโลกกว่า40ล้านคนใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอีกกว่า15ล้านคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าครับโดยเยาวชนนั้นมีแนวโน้มใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ใหญ่ถึง9เท่าเลยครับขณะที่ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าโลกนั้นยังเติบโตต่อเนื่องครับทั้งนี้ครับสสส.ยืนยันนะครับว่าพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับเครือข่ายนานาชาติภาควิชาการภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ในช่วงที่ฤดูฝนแบบนี้กันบ้างครับกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้านการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์เปิดเผยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้นะครับข้อมูลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายครับโดยกลุ่มอายุที่อัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีครับขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดครับโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีของไข้หวัดใหญ่ครับด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่านะครับเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ผ่านการไอ การจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะครับในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้พี่น้องประชาชนครับป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อนะครับพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีครับเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
5: ภายใต้ร่มเงาของธงไตรรงค์เราทุกคนคือคนไทยชาติที่หล่อหลอมเรามาด้วยรากเหง้าอันงดงามและแผ่นดินที่ร่มเย็นมีศาสนาที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราตั้งมั่นในความดีงามและเกื้อกูลกันและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นมิ่งขวัญที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยมาทุกยุคทุกสมัยมาร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราร่วมสร้างชาติไทยให้มั่นคงด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียว
6: จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่5ถึง7มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศบางคนบนโลกนี้มิถุนายนมินตราอินทิราปล่อยให้ลอยลอยละลอย7มิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7

0: ตลอดระยะเวลาโครงการโดยได้เดือนละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะและไม่เกิน200บาทต่อวันเริ่มใช้จ่ายวันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกานั่นคะแล้วก็ขอย้ำว่าหากใช้สิทธิ์ในแต่ละเดือนไม่หมดจะไม่สามารถนำไปใช้ในเดือนถัดไปหรือว่าสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังจะต้องจัดการบริหารจัดการเงินกันให้ดีๆนะคะส่วนวิธีการคำนวณสูตรการใช้เงินง่ายๆเลยนะคะจำไว้เลยอย่างเช่นเราซื้อของ100บาทรัฐเนี่ยจะช่วยจ่ายให้60บาทและเราก็ออกเองเพิ่มอีก40บาทส่วนเพดานที่กำหนดไว้200บาทต่อวันที่ใช้ไม่เกินนี้ก็คือแปลงง่ายๆก็คือว่ารัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย120บาทจ่ายเองเพิ่มอีกแค่80บาทเท่านั้นนะคะก็คือจะต่างกันกับโครงการคนละครึ่งที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรากับรัฐจะจ่ายเสมอกันแต่ตอนนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยรัฐจะจ่ายมากกว่าเราไปอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เราจะเสียเงินเองน้อยลงนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ฟังท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็สามารถเติมเงินแล้วก็ชำระเงินผ่านระบบ G Wallet ในแอปเป๋าตังค์ได้เลยค่ะซึ่งสำหรับร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างก็อย่างเช่นพวกอาหารเครื่องดื่มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนร้านค้าในแอป Food Delivery จะเริ่มเข้าโครงการวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปช้ากว่าหน้าร้านปกติแค่15วันเท่านั้นนะคะอดใจรอกันอีกสักนิดนึงค่ะแล้วก็สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปได้ด้วยนะคะแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถแท็กซี่รถตู้โดยสารสาธารณะรถจักรยานยนต์หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงตอนนี้ค่ะล่าสุดทั้งรถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า BTS แล้วก็ Airport Rail Link นะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ใครมีสิทธิ์ก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนอะไรบ้างที่ไม่เข้าร่วมโครงการก็อย่างเช่นสินค้าที่เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือว่าบริการล่วงหน้าแล้วก็ร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บทำผมปีนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเข้าร่วมเป็นร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็สามารถยังสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะใครที่อยากจะมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะ1มิถุนายนก็จะเป็นวันแรกในการเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันแล้วนะคะยังไงอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคะเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สะสมไปยังเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นแล้วบริหารจัดการเงินกันให้ดีๆนะคะปิดท้ายกันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะมท.ได้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศนะคะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้รับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชร่วมกับศิริราชมูลนิธิให้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติในปีนี้2569ก็จะเป็นการจัดต่อเนื่องในครั้งที่12ภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมองรวมถึงการรณรงค์ประชาชนนะคะหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยกำหนดการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทุกจังหวัดนะคะโดยได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานจัดโครงการระดับภูมิภาคพิจารณาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทางนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะคะร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้และร่วมกันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อทำให้ร่างกายมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
1: สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน300

0: เมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานพระทักษิณเข้าสู่พระภาพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระพราพิธีและไปยังรถของประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเลยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ 35 พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี่เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบนำผู้แทนรงได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดลปิศานันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากาชาดและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนลงและได้เชิญผู้แทนตรงนะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีก็จะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพกับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์และได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วจะได้นั่งเก้าอี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

0: กับพระสงฆ์ทั้ง10รูป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิติเรนะสุขติงยันติ

0: ปิดวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดลปิศานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดลปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กับผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดลปิศานันทกุลได้ข่าวรายงานและได้รับเรียนเชิญผู้แทนลงนะครับจะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี
2: ้ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการท ับซึ่งประเพณีการทอดผ้าป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่มห่มนั่นเองครับ
3: สัพพาริวาเอปฏิคันหาสุอาภากังทีก็ตังทิตายะสุตายะ
0: ผู้แทนลงนะครับในอรพัตรไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พาผ้าไตรระหว่างแขนประดมมือกล่าวคำชมพระป่าแล้วเจ้าพนักงานราชบัณฑิตประโคมของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาผ้าป่าครับ

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชวงศ์คุมณีได้พิจารณาพระปานเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่ลานอศกนะครับและผู้แทนลุงก็ได้ขึ้นดังลานประทักษิณในชั้นบนสุดของลานประทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับจะพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนลุงจะได้จุดโคมไฟจะโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเบียนเทียนประทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันเป็นอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะพนักงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนลงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปในขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางอีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อจากการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดาน

ทักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

มคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเวทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนและก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬารที่สุดพิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นทรงคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัตติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสภุคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดาพระปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวมองเพิ่นห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสร้างแด่โลไกและเกิดที่บุญภูนพ้นสมยาเอารถทศพลมีคุณานนท์อเนกนับเลือตราข้าขอนบหมู่พระศาลาพกทรงคู่นานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไสจงช่วยกระจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสหปนินิปิริมมิสาวุตังชีเมฆรังอุทิตโกรัตเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาวามุนินโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธพระวิสุทธิ์ทศาสดา

0: ท่านผู้ฟังครับและขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งณขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสอบพระญาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะแนะนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการให้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาทย์ที่บรรเลงอยู่นี้นั้นนะครับคือวงปี่พาทย์พระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยแล้วเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาลำหนึ่งต้นตระกาลำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาส

0: ังที่เคารพครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมคล้องชัยสังแตรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิธีพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกุเฮนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
1: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาพรวัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
2: หลังจากที่ผู้แทนลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งยักเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายอภิเษก
3: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

0: จากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้ในการสำนักงานพระสารชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักษ์ขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณียสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักษ์ขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของพวงแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับเพื่อประมาณพระทานสมเด็จพระเจ้าพระเจ้ารวมถึงพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษหลวงทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงประพฤติด้านพระธรรมศาสตร์ประเด็นในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกรรมการตัดสินซึ่งการตัดเครื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์นายสัญญาวงศ์ทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับ

0: เยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับเรามาพบกันนะครับพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองกันในเวลา 18:02 หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 19:00 นะครับเป็นช่วงเวลาในตอนเย็นนะบางท่านก็รับประทานอาหารทานข้าวกันแล้วนะครับในช่วงเวลานี้หรือบางบ้านบางท่านก็ทานอาหารหลังเวลาทุ่มนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับในการรับประทานอาหารนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังทานข้าวเร็วนะครับบางทีบางบ้าน5 โมงเย็น6 โมงเย็นทานข้าวกันแล้วนะครับแต่ผมนี่เป็นคนเมืองนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบที่รับประทานอาหารไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับบางทีทุ่ม2 ทุ่มหรือ3 ทุ่ม4 ทุ่มก็มีนะครับแล้วแต่ความสะดวกของชีวิตนะครับทั้งนี้วิถีชีวิตของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของความเหมาะสมต่างๆแต่ในเวลานี้นะท่านฟังช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับผมไม่ได้เสิร์ฟด้วยอาหารแต่ผมนำข่าวสารมาเสิร์ฟนะครับข่าวสารในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นั้นอาจไม่ใช่ข่าวสารที่รวดเร็วทันเวลาขนาดนั้นนะครับแต่ผมพยายามที่จะใช้ความลึกในข้อมูลนะครับมาเพื่อที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆในมุมที่ลึกขึ้นนะครับและข่าวสารผมก็จะเน้นไปที่ข่าวสารทางเศรษฐกิจนะท่านผู้ฟังเรื่องของการเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นข่าวประเภทการเมืองนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดสังเกตถ้าเกิดได้ฟังผมทุกอาทิตย์เนี่ยผมจะไม่พูดข่าวการเมืองในประเทศเลยเพราะว่าผมมองว่ามันข่าวการเมืองเนี่ยเหมือนละครนะท่านผู้ฟังก็จะมีตัวดีตัวร้ายอย่างนั้นนะครับคือฟังแล้วสนุกแหละฟังแล้วก็จะมีความสนุกแต่ว่ามันบางทีก็ไม่ได้อะไรนะท่านผู้ฟังนั่นคือลักษณะของข่าวการเมืองเป็นเช่นนั้นนะครับไม่เหมือนข่าวเศรษฐกิจหรือข่าวต่างประเทศข่าวในลักษณะนี้เราจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับข่าวลักษณะนี้ว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรอย่างเรื่องน้ำมันท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ราคาน้ำมันลดลงประมาณ2ทีมั้ง2 3ที 2 ทีนะครับท่านผู้ฟังน้ำมันก็ลดลงอีกนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์ของโลกนะครับทางอิหร่านกับสหรัฐเขาก็มีการพูดคุยกันถึงการหยุดยิงชั่วคราวนะครับเป็นเวลา60วันไปอีกนะครับแม้ว่าจะมีสงครามน้ำลายทางการทูตนะครับทางอเมริกาพูดแบบนี้ทางอิหร่านพูดอีกอย่างนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องจับตาดูความผันผวนของราคาสินค้าสิ่งของต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือเงินที่เฟ้อขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานสินค้าก็เพิ่มขึ้นราคาต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆของเราก็ออกมาตรการมาเพื่อที่จะรองรับนะครับวิกฤตครั้งนี้ให้เอาตัวรอดไปได้อย่างเราก็จะเห็นถึงนโยบายนะครับไทยช่วยไทยพลัสรัฐออกให้ 60% เราออกอีก 40% นะครับแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสผมก็จะไม่ได้ลงลึกลงไปเพราะผมเชื่อว่าอีกหลายรายการในวิทยุของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับมากมายก่ายกองแล้วนะครับแล้วก็มีความลึกซึ้งทางด้านข้อมูลเนี่ยผมในฐานะของคนทำสื่อผมก็ไม่ค่อยอยากที่จะพูดข้อมูลที่ซ้ำๆกับรายการอื่นเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากจะหาแง่มุมในการเล่าเรื่องแง่มุมในการเล่าข่าวนะครับว่าตอนนี้ ข่าวสารที่มีความน่าสนใจนะครับมีมากกว่าเรื่องหนึ่งเรื่องความขัดแย้งต่างๆเรื่องการเมืองเรื่องการทะเลาะกันนะครับสิ่งเหล่านี้คือสามารถที่จะฟังได้อันนี้หมายถึงเรื่องการเมืองนะท่านฟังสามารถที่จะฟังได้แต่ฟังไว้เหมือนดูเป็นบทละครนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ในความเห็นของผมนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้ความเห็นของผมนะครับแต่เรื่องที่จับต้องได้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะครับที่ผมก็จะนำมาพูดคุยนะครับและในสัปดาห์นี้เราก็มีการเดินหน้าความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการทูตนะครับตั้งแต่เป็นรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยท่านผู้ฟังก็มีการเดินหน้าทางการทูตมากมายหลายประเทศนะครับทั้งเราไปหาเขาและเขามาหาเราเราไปหาเขาล่าสุดก็จะเป็นเราไปฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ได้ทำความตกลงร่วมกันหลากหลายฉบับนะครับเช่นเดียวกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเขามาหาเราก็คือทางเวียดนามมาไทยเช่นกันนะครับก็มีการทำข้อตกลงมากมายหลากหลายฉบับเช่นกันนะครับเราไปที่เราไปหาเขาก่อนก็คือเมื่อในช่วงของวันที่25พฤษภาคมนะครับประมาณนั้นก็ทางนายกรัฐมนตรีของเรานะครับพร้อมด้วยคณะรัฐบาลนะครับก็ได้ไปทางที่ฝรั่งเศสถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะวันที่23 24 25นะครับถ้าเกิดจำวันที่ผิดผมขออภัยด้วยการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้นะครับก็มีประเด็นที่สำคัญในการหารือร่วมกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนนะครับทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและทางนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอุตสาหกรรมมูลค่าสูงท่านผู้ฟังก็อย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศเรื่องของการบินเรื่องของสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center นะครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ด้าน Data Center เหล่านี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความเชี่ยวชาญและก็มีศักยภาพที่สูงเช่นเดียวกันนะครับและเมื่อทำการหารือกันนะครับก็ได้มีข้อตกลงกับภาคเอกชนบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสหลายบริษัทนะครับซึ่งทางภาคเอกชนทางนั้นก็มีความสนใจที่จะมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับและในทางกลับกันนั้นฝรั่งเศสก็ยังชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตว่าอย่างนั้นพวกเรื่อง AI พวกเรื่อง Data Center ศูนย์ข้อมูลต่างๆนะครับต่อมาทางไทยและฝรั่งเศสก็ได้ยังทำความตกลงการค้าร่วมกันอีกนะครับก็คือความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปนะครับซึ่งฉบับนี้นั้นเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยอีกด้วยท่านผู้ฟังที่มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับโดยทางนายกของเราก็ได้สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้มีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศไทยฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับต่อจากนั้นเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและฝรั่งเศสก็ล้วนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการฝึกฝนทางการทหารก็คือคอปบ้าโกรนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จากมีความร่วมมือนะครับก็จะเป็นการขยายไปสู่เรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์อีกด้วยนะครับรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์นะครับรวมถึงการดำเนินคดีส่งกลับผู้ต้องหาที่อาจจะหนีไปนะครับฝรั่งเศสหนีมาไทยไทยหนีไปฝรั่งเศสอย่างนั้นต่อมาเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงเมียนมาด้วยนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นก็ได้ยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากล นะครับมีการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีที่ผ่านมา MOU 44นี้ไม่มีความคืบหน้าในการพูดคุยแต่อย่างใดนะครับไทยก็จึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลอันคลอสในการพูดคุยแทนนะครับตรงนี้ก็ต้องให้เห็นว่าแสดงเจตจำนงว่าไทยนั้นนะครับเจตจำนงสู่ประเทศอื่นๆที่ไทยได้ไปเยือนด้วยนะครับว่าเจตจำนงแบบนี้นะครับเป็นเจตจำนงที่เราทำด้วยใจจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงใดๆนะท่านผู้ฟังในเรื่องของการลงทุนนะครับจากภาครัฐนั้นยังไปสู่ภาคเอกชนอีกด้วยนะครับโดยเรื่องของการลงทุนนะครับทางนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของเราก็ยังได้ไปพูดคุยกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสนะครับซึ่งภาคเอกชนที่ได้พูดคุยนั้นก็ล้วนเป็นภาคเอกชนที่อยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคอีกด้วยนะครับมีการหารือมีการพูดคุยกับบริษัท Imerie SA นะครับซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกด้านวัสดุขั้นสูงนะครับเป็นผู้ผลิตกราไฟต์และคอนดักทีฟคาร์บอนแบล็กอีกด้วยซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ EV อีกด้วยนะครับทั้งก็ยังได้มีการเชิญชวนนะครับบริษัท Imerie SA ให้มาพิจารณาการลงทุนในไทยนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV โดยย้ำว่าไทยเป็นฐานการผลิต EV ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนะครับแล้วก็พร้อมรองรับผู้ผลิตวัสดุขั้นสูงนะครับถ้าเกิดเราตามข่าวพวกข่าวเรื่องเทคโนโลยีนะท่านผู้ฟังทางรัฐบาลของเราก็ได้พูดคุยกับภาคเอกชนในประเทศต่างๆโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft บริษัท Apple ต่างๆนะครับหลากหลายบริษัทก็ล้วนจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเห็นว่าไทยนั้นเป็นฐานการผลิตที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ในอนาคตเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางที่จะมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีบทวิเคราะห์กันในเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตนั้นท่านผู้ฟังอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เพียงประเทศเดียวแต่อาจยังรวมถึงประเทศเวียดนามอีกด้วยที่เขาถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้เจาะไปที่ประเทศเวียดนามอีกทีนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของเวียดนามบริษัทต่อไปนะครับที่ทางรัฐบาลไทยได้ไปพูดคุยในฝรั่งเศสนั้นก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการอากาศยานและระบบป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับบริษัทนั้นชื่อว่า Airbus Group SE นะครับทางบริษัทก็ได้ขยายกิจการในไทยนะครับเพื่อใช้เป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาระบบการบินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาบุคลากรนะครับโดยประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการสำคัญของบริษัทที่ตั้งอยู่นอกประเทศฝรั่งเศสนะครับรวมถึงมีวิศวกรเฉพาะทางกว่า160คนนะครับและก็มีแผนเพิ่มเป็น200คนอีกในอนาคตอีกด้วยนะครับก็มีหลากหลายบริษัทที่มีการพูดคุยแล้วเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนในไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริษัทที่เกี่ยวกับเปลนสายตาและแว่นตาอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยนะครับเขาชื่อว่าเอสซิเลอร์ลิวซอกติก้านะครับถ้าเกิดผมอ่านผิดขออภัยเพราะว่าชื่อค่อนข้างที่จะอ่านยากเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเทคโนโลยีนอกจากเรื่อง AI จะปรากฏในที่ทางต่างๆแล้วนะครับปรากฏในสมาร์ทโฟนปรากฏในแล็ปท็อปปรากฏใน AI หรือว่าการเจเนเรตภาพต่างๆเวลาเราทำพรีเซนเทชันทุกวันนี้เราเป็นการเจเนเรตแล้วเข้าไปแป๊บเดียวพรีเซนเทชันออกมาแล้วภาพที่เราตั้งใจจะนำเสนอนี่นะครับมีความสวยสดงดงามมีความสมบูรณ์ทางด้านข้อมูลอีกด้วยนะครับในตรงนี้แว่นตาอัจฉริยะหรือเขาเรียกว่า AI glasses นะครับเขาก็เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ AI เหมือนกันนะครับโดยในอนาคตนั้นเจ้า AI glassesเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นแว่นตาระดับไฮเอนด์นะครับ คำว่าแว่นตาระดับไฮเอ็นคืออะไรท่านผู้ฟังก็คือเมื่อใส่แว่นตาตัวนี้แล้วนะครับก็จะสามารถบันทึกภาพทั้งเรื่องของเสียงมีการฟังเพลงได้มีการเชื่อมต่อกับผู้ช่วย AI เพื่อแปลภาษาได้หรือตรวจสอบสถานที่และสิ่งที่เห็นได้ผ่านการสั่งงานด้วยเสียงผ่านแว่นตาได้ด้วยนะท่านผู้ฟังโอ้ไม่น่าเชื่อสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแค่จากการดูหนังหรือว่าจากการเล่นเกมเท่านั้นนะท่านผู้ฟังแต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะถูกทำให้เป็นเรื่องของความปกติในสังคมนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของสมาร์ทโฟนอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ตามสัดส่วนบนร่างกายของเราอาจจะมีสมาร์ทวอชนะครับนาฬิกาอัจฉริยะที่เวลาเราออกกำลังกายใช่ไหมท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเกือบจะทุกท่านต้องมีสมาร์ทวอชอยู่ที่ตัวนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนออกกำลังกายนะครับบางทีสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็ช่วยเรานับก้าวเดินตรวจอัตราการเต้นของหัวใจหรือบางท่านใส่นอนอย่างผมเนี่ยผมใส่สมาร์ทวอชมานอนท่านผู้ฟังเพราะว่าจะดูเวลาในการนอนนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเวลาในการนอนของเราตอนนี้เรานอนได้คุณภาพหรือไม่นะครับบางทีเราดูเราเห็นเลยโอ้นี่มีช่วงที่เราสะดุ้งตื่นนะครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นการนอนที่ไม่ได้มีคุณภาพนะครับถึงว่าตื่นมาทำไมมีความรู้สึกงัวงเงียพอเราตรวจดูคุณภาพการนอนเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโอ้เราไม่ได้มีคุณภาพการนอนที่ดีขนาดนั้นนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเรานะครับอันนี้ก็กลับเข้ามาที่เรื่องของแว่นสายตา AI Glasses นะครับก็มีอีกหลากหลายบริษัทนะท่านผู้ฟังทั้งบริษัท IN Group นะครับที่เป็นบริษัทที่เขาทำดิจิทัล ID อีกด้วยแต่จริงๆเทคโนโลยีนี้ของเราก็มีแล้วนะต้องจับตาดูนะครับว่าจะมีการเข้ามาเสริมเข้ามาเติมเข้ามาแต่งอย่างไรนะครับในดิจิทัล ID หลายๆท่านนะครับก็น่าจะมีไทยดีแล้วนะครับซึ่งเป็นระบบแอปพลิเคชันของทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็เวลาเราใช้ไทยดีเนี่ยผมว่าสะดวกมากบางทีไม่ได้พกบัตรประชาชนเลยนะครับในไทยดีนั้นเราสามารถเป็นมีบัตรประชาชนออนไลน์อยู่ในนั้นก็คือถ้าเกิดมีความต้องการที่จะตรวจเนี่ยเรายื่นโทรศัพท์แล้วก็เปิดไทยดีให้เขาดูบัตรประชาชนของเราได้เลยหรือแม้แต่สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาใบเกิดของเรานะครับใบที่เราเกิดของเราเราก็จะเห็นแล้วตรวจสอบข้อมูลของเราได้อย่างง่ายๆเลยนะครับมีทั้งบริษัทด้านความมั่นคงทางดิจิทัลนี่ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเทคโนโลยีในเรื่องของอวกาศก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ยิ่งมีความสำคัญมากๆวันนั้นนะครับถ้าเกิดเราเห็นที่ผ่านมาทางโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยนะท่านผู้ฟังถึงข้อมูลในเรื่องของ UFO ใครอย่าไปเชื่อว่าเรื่องของ UFO นี้จะเป็นเรื่องที่ถูกเปิดเผยจากทางรัฐบาลกลางนะท่านผู้ฟังคือถ้าเกิดเราดูพวกทฤษฎีสมคบคิดอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของ UFO มาตั้งนานแล้วหรือว่าถ้าเกิดเราอ่านในมิติลึกลับอะไรต่างๆนิตยสารเก่าๆนะครับหรือแม้แต่เว็บบอร์ดที่เขาพูดเรื่อง UFO เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทางประเทศมหาอำนาจนะครับอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยเขาตรวจจับเจ้าสิ่งมีชีวิตไม่รู้อาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนเนี่ยเขาจับได้ตั้งนานแล้วบนท้องฟ้าแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดนะครับแต่เร็วๆนี้ทางอเมริกาก็เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยว่ามีแฟ้มข้อมูลเรื่อง UFO ด้วยผมก็โอ้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถมองข้ามได้อีกแล้วนะท่านผู้ฟังบางทีมันอาจจะตลกฟังแล้วตลกนะมันคือเรื่องอะไรแต่ผมมองว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือฟังหูไว้หูดีกว่าอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดก็ตามฟังหูไว้หูไว้นะครับมันอาจจะจริงก็ได้เพราะเราก็เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในจักรวาลและในจักรวาลมันก็ไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์แค่ดวงเดียวนะท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสิ่งนั้นนะครับ จับตาดูเทคโนโลยีอวกาศนะออกไป UFO เลยผมก็พาท่านผู้ฟังนะครับไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆในเทคโนโลยีต่างๆนะท่านผู้ฟังอันนี้ต่อไปเรามาที่เรื่องของไทยเวียดนามนะครับซึ่งทางประเทศเวียดนามนำโดยคุณโตเลิมนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับก็ได้มาเยือนประเทศไทยนะครับในฐานะของการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับจริงๆถ้าเกิดเรามองดูประวัติศาสตร์ไทยเวียดนามนี่จริงๆเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกันมาก่อนนะท่านผู้ฟังจุดเริ่มต้นของไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถ้าเกิดเราดูเนี่ยในช่วงของสงครามเวียดนามนะครับที่ไทยเราส่งทหารไปทางเวียดนามใต้นะครับเราก็ทำสงครามต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนี่แหละก่อนที่ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็จะเอาชนะไปได้นะครับทหารอเมริกาก็อพยพคนออกจากเวียดนามก็เป็นการสิ้นสุดสงครามเวียดนามนะครับในครั้งนี้ก็ทำให้เวียดนามมีกองทัพจำนวนมากนะครับหลังจากเสร็จศึกของการขับไล่อเมริกาออกจากผืนแผ่นดินของตนเองเวียดนามมีกองทัพจำนวนมากนะครับแล้วก็ในครั้งหนึ่งเวียดนามก็สามารถเคลื่อนทัพมาแล้วก็ยึดพนมเปญยึดกัมพูชาไว้ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศติดกันและพอยึดพนมเปญได้ก็จะเข้ามายึดกรุงเทพนะครับตอนนั้นในเวลานั้นถ้าเกิดใครเป็นสายประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะอ่านแล้วก็น่าจะเจอข้อมูลตรงนี้ว่ากองทัพเวียดนามก็มีความคิดที่จะเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ให้หมดซึ่งตอนนั้นรวมถึงตอนนี้ด้วยประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์นะครับเพราะว่าไทยก็มีเรื่องของทางการทูตนะครับส่งทูตไปเจรจากับจีนนะครับก็ทำให้จีนส่งกองทัพมาทางเหนือของเวียดนามทำให้กองทัพเวียดนามก็ต้องถอนทัพนะครับจากการประชิดชายแดนประเทศไทยถอนทัพไปรับมือกับประเทศจีนนะครับสงครามที่จีนมาเวียดนามก็เรียกว่าสงครามสั่งสอนในตอนนี้ถ้าเกิดใครอ่านประวัติศาสตร์นะผมก็พูดให้เห็นนะครับภาพของความสัมพันธ์แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจากสนามรบก็เปลี่ยนเป็นสนามการค้านะครับในช่วงยุคของนายกชาติชายชุนหวันนะครับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าค่ายการเมืองค่ายแนวคิดต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปใครจะเป็นประชาธิปไตยก็เป็นใครจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นแต่ไม่ว่าจะมีแนวคิดทางการเมืองแบบใดรัฐบาลแบบใดแต่เราสามารถค้าขายกันได้นั่นคือสิ่งที่เป็นจริงนะครับเงินทองเป็นสิ่งที่เป็นจริงกำไรขาดทุนเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในชาตินั้นด้วยนะครับจากการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็ทำใหหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็สืบต่อกันมานะครับจบจนมาตอนนี้ในปีนี้นะครับก็ครบรอบความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามแล้วนะครับทางคุณโตเลิมนั้นก็ได้มาที่ประเทศไทยนะครับมีการแถลงข่าวร่วมมีการพบหารือทั้งการหารือนี่มีแบบทั้งเต็มคณะและแบบพิธีการนะครับทางนักข่าวเขาก็รายงานว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับสะท้อนถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามนะครับพร้อมทั้งแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำทั้งสองประเทศอีกด้วยในการที่จะสานต่อและยกระดับความร่วมมือในทุกมิตินะครับเพื่อให้ประเทศสองประเทศไทยเวียดนามอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับในตรงนี้เราก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีเอกสารความร่วมมือจำนวน4ฉบับนะครับที่ไทยและเวียดนามทำร่วมกันใน4ฉบับนั้นท่านผู้ฟังก็มีแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569ถึงปี2574ต่อมาคือการแลกเปลี่ยนทางการทูตระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามนะครับเพื่อยืนยันว่าทั้งสองกระทรวงนั้น เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับประเทศเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากๆท่านผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องการเกษตรด้วยนะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการเกษตรเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของการเกษตรที่ข้าวของเราแข่งขันนะครับเวียดนามเป็นประเทศที่แข่งขันกับเราในหลากหลายมิตินะจริงๆแล้วคือเป็นความสัมพันธ์คือนอกจากที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเหมือนกันในภูมิภาคเราสังเกตในหลายๆมิติแต่ถ้าเกิดจะสังเกตแบบเห็นได้ชัดที่สุดท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูบอลหลายอาทิตย์ก่อนผมเคยพูดเรื่องฟุตบอลนะครับในครั้งนี้ผมก็เลยจะพูดเรื่องบอลนะครับเวลาแข่งบอลนี่คู่แข่งที่ดุเดือดที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับฟุตบอลอาเซียนคัพอะไรเหล่านี้คู่แข่งที่ดุเดือดที่สุดท่านผู้ฟังไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนะครับโดยเฉพาะในยุคของปาร์คซังโฮนะครับที่เป็นผู้จัดการทีมชาติเวียดนามโอ้โหประเทศไทยกับเวียดนามแข่งกันทีไรก็ไฟลุกทั่วสนามกันทั้งสิ้นนะครับแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับการกีฬาก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นมิติของความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพง่ายๆนะครับและนอกจากเรื่องของกีฬานั้นก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับที่เราก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันผมได้พูดนะท่านผู้ฟังเรื่องของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องทางการทูตนะครับท่านผู้ฟังการทูตในทุกวันนี้ไม่ใช่การทูตทางด้านแค่ด้านใดด้านเดียวนะครับด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการทูตได้เช่นการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยความร่วมมือระหว่างกระทรวงความร่วมมือแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศที่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือและถือว่าเป็นการสร้างความเป็นฉันมิตรกันระหว่างสองประเทศนะครับนี่ก็ทำให้เราได้เห็นภาพกว้างๆนะครับระหว่างความสัมพันธ์ไทยและเวียดนามต่อมาคือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับและบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ไงอย่างที่ผมได้พูดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ยังมีการเปิดตัวระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามซึ่งได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด Growing Together หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเติบโตไปด้วยกันนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง2ประเทศนะครับและหมายเลข5นั้นก็ยังสื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับและเลข0นั้นก็สื่อถึงความมั่นคงความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้งสองประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนอันนี้ก็มูหน่อยๆนะน่าจะเป็นความเชื่อทางจีนหรือเปล่าอันนี้ผมเดาเอานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามที่มีความอบอุ่นและสมเกียรติอีกด้วยนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเราทั้งสองประเทศนะครับทางเวียดนามเขาจะเป็นประธานาธิบดีประเทศที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเหมือนจีนก็จะเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดก็คือประธานาธิบดีหรือเลขาธิการพรรคนั่นเองรูปแบบทางการเมืองเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับรูปแบบทางการเมืองของคอมมิวนิสต์แล้วก็ยังมีการหารือร่วมกันแบบเต็มคณะนะท่านผู้ฟังทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงต่างโดยเฉพาะเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งโอ้โหก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนไปทุกหย่อมย่านะครับหลากหลายประเทศมีผู้คนในประเทศของตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์เนี่ยนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไทยและเวียดนามก็ได้นำมาคุยกันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็มีการผลักดันนะครับผลักดันว ูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้ได้นะครับมีการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Tree Connect3 อย่างนั้นประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะอย่างที่2ก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและอย่างที่3ก็คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวนะครับโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กันไปนะครับแล้วก็มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเร็วๆนี้นะครับผมก็ได้รับของขวัญ นะครับได้รับของขวัญเพราะว่าเพื่อนๆผมก็ไปสัมมนาที่เวียดนามมานะครับเขาก็เอาของเวียดนามที่แจกในงานสัมมนาก็เป็นของกินนะครับก็มีการแจกเส้นเล็กด้วยนะท่านผู้ฟังเส้นคล้ายๆกับเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวที่เราเอามาลวกก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราเนี่ยแต่เส้นเขานุ่มนะครับเพราะว่าเป็นเส้นที่มาจากคล้ายๆกับโอท็อปในบ้านเขาแต่ในเวียดนามผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเกิดจะพูดให้เห็นภาพก็คือคล้ายๆกับเหมือนโอท็อปในบ้านเราอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นของเวียดนามแล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆนะครับที่เขาก็นำเสนอสินค้าของเขานะครับรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเวียดนามก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายหลากหลายนะครับหลากหลายเหมือนกันมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันจริงๆความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมนึกออกนะครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามท่านหนึ่งนะครับก็คือโฮจิมินห์โฮจิมินห์ก็เคยอพยพลี้ภัยมาที่ประเทศไทยนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงแถวจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่เราก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้นะครับจริงๆในลุ่มน้ำโขงนะครับเราก็มีความสัมพันธ์กับหลากหลายประเทศเดี๋ยวแล้วแต่วาระโอกาสแล้วกันผมก็จะนำมาเจาะลึกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับความร่วมมือในด้านต่างๆอ่ะก่อนจะพักผมพูดถึงประเทศเวียดนามอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเวียดนามเขาเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เร็วที่สุดในเอเชียอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตและซัพพลายเชนระดับโลกนะครับพร้อมทั้งก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยนะครับโดยศูนย์กลางการผลิตโลกนั้นนะครับก็อาทิอย่างเช่นเป็นศูนย์กลางในการผลิตพวกสมาร์ทวอทช์สมาร์ทโฟนของบริษัทชั้นนำนะครับบริษัท Apple บริษัท Samsung นะครับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือมีการเติบโตของสตาร์ทอัพอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนะครับรวมถึงมีการลงทุนโดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังมีทุนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้การขยายตัวของ GDP พุ่งสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับต่อมาเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในเวียดนามที่คนไปเยอะโดยเฉพาะคนไทยคนไทยก็เที่ยวเวียดนามเยอะเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยตั๋วไปเวียดนามบางช่วงเนี่ยถูกกว่าตั๋วไปสงขลาตั๋วถูกกว่าตั๋วไปสุราษฎร์อย่างนั้นอีกนะท่านผู้ฟังแล้วแต่เที่ยวบินจริงๆนะครับเวียดนามเขาก็มีจุดหมายปลายทางยอดฮิตนะครับที่เป็นที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะครับทั้งเมืองดานังนะครับทั้งเมืองฮอยอันทั้งเมืองฮานอยทั้งเมืองโฮจิมินห์และผมแถมให้อีกอย่างนึงเมืองฮาลองเมืองฮาลองนี่เขาก็จะมีที่เที่ยวก็คือฮาลองเบย์ก็คือเป็นอ่าวฮาลองนะครับเป็นอ่าวที่เราก็จะได้เห็นความสวยงามของความเป็นอ่าวของเวียดนามนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราไปเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเมืองโฮจิมินห์อย่างเมืองฮานอยอย่างนี้นะครับก็จะเห็นถึงการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคของการก่อตั้งประเทศโดยตรงนะครับนี่ก็เป็นเวียดนามและถ้าเกิดใครผ่านตาข่าวเวียดนามข่าวหนึ่งเมื่อช่วงปีที่แล้วผมก็เลย นำมาเล่าสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของเวียดนามนะครับเพราะว่าเขายุบหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมถึงเลิกจ้างข้าราชการจำนวนเกือบ 80,000 คนนะครับเพราะว่าเขาหวังลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาประเทศโอ้ยแต่ข่าวนี้ผมอ่านตอนแรกแบบโหดเหมือนกันนะคือโละข้าราชการทิ้งไปเลย 80,000 คนนะครับคือเดี๋ยวนี้ผู้ใดท่านผู้ฟังฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับการทำงานเรื่องของการใช้กำลังคนเนี่ยมันน้อยลงบางตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นที่ไม่มีความสำคัญขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องถูกโละไปนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับสมัยก่อนในตำแหน่งทางราชการเราก็จะเห็นตำแหน่งนักพิมพ์ดีดตำแหน่งผู้สื่อข่าวและรายงานข่าวอะไรอย่างนี้ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับคือก็ไม่ต้องทำงานอื่นเพราะชื่อตำแหน่งมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะครับแต่ในทุกวันนี้ก็จะมีตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะครับตำแหน่งนักหลายๆตำแหน่งนะครับหลายๆตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนนักประชาสัมพันธ์อย่างนี้อันนี้ผมนำตำแหน่งในทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเพราะว่าพอพูดอย่างนี้แล้วความหมายของตำแหน่งนี้หน้าที่ในความรับผิดชอบของตำแหน่งงานตรงนี้มันกว้างมากเราไม่รู้ว่าคำว่านักสื่อสารมวลชนเนี่ยมันไม่ได้แค่พิมพ์ดีดอย่างเดียวหรือว่ามันไม่ได้แค่รายงานข่าวอย่างเดียวแต่ว่าบางทีทำก็ต้องทำเอกสารทำผังรายการทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับที่ผมจะสื่อก็คือว่านี่คือวิธีการลีนองค์กรให้เล็กลงซึ่งประสิทธิภาพอาจจะเยอะขึ้นแต่คนอาจจะเหนื่อยลงนะครับอันนี้ลองถามตัวเองนะครับถ้าเกิดท่านใดรับราชการแล้วเจอความเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานี้นะครับว่างานเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของการนำองค์กรไปสู่อนาคตเนี่ยองค์กรมันต้องลีนลงนะครับและเมื่อลีนลงคนก็จะถูกลดจำนวนลงเหมือนที่มีการพูดคุยกันเรื่องของการลดจำนวนนายพลอันนี้ถ้าเกิดเราไปทางกระทรวงกลาโหมนะท่านผู้ฟังคือประเทศไทยของเรามีนายพลเยอะเหลือเกินนายพลนายพันเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งบางทีก็เยอะเกินไปแล้วถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นในตำแหน่งนายพลที่จะต้องเยอะเกินนะครับก็มีการเสนอแนะต่างๆจากทางแนวคิดแบบหัวก้าวหน้านะครับว่าให้ลดกำลังพลรวมถึงในเรื่องต่างๆเราก็จะเห็นเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยในสังคมและผมเชื่อว่าก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการลีนองค์กรในการลีนองค์กรตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราได้เห็นประสิทธิภาพต่างๆนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นการปฏิรูประบบบริหารและเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยพูดเรื่องเวียดนามจริงๆในเรื่องตรงนี้นี่แทบไม่ต้องพูดเลยพูดเรื่องเวียดนามแล้วมันทุกประเทศทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนะครับในแง่ของการลีนองค์กรตรงนี้นะครับก็นำข่าวมาเสนอนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับพูดถึงเวียดนามอาทิตย์นี้ผมพูดถึงเวียดนามเยอะหน่อยเพราะว่าทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีของเวียดนามนะครับคุณโตเลมก็มาเองนะครับก็นำเสนอให้เห็นว่าเรากับเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรนะครับและในอนาคตจะพัฒนาไปสู่แบบใดนะครับนำเสนอเป็นข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง 3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: เย็นนี้ 12.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมชลธรจันยาครับกำลังเล่าข่าวสารต่างๆและในเวลานี้นะท่านผู้ฟังบ้านเมืองเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับหน้าฝนนั้นมาพร้อมกับความชุ่มชื่นของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆนั่นก็คือน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำจึงเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าน้ำเป็นความสำคัญตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชุมชนนี่คืออดีตเรามองไปในอนาคตอีกที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมี AI ยังต้องใช้น้ำเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่า AI เขาใช้น้ำอย่างไรนะครับแต่รัฐบาลเราก็มีการบริหารจัดการน้ำเช่นเดียวกันนะครับการบริหารจัดการน้ำในที่นี้ท่านผู้ฟังมีหลากหลายมิติทั้งในด้านของความมั่นคงทางอาหารทั้งในด้านของการรับมือภัยพิบัติทั้งในด้านของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้องเลยเกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาก็มีการพูดคุยมีการประชุมกันนะครับการประชุมที่เกิดขึ้นล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่24ถึงวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานชื่อประเทศอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังหัวข้อการประชุมเนี่ยเขาประชุมในเรื่องของน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะการประชุมดังกล่าวนี้นะครับก็มีการร่างปฏิญญากันนะครับการร่างปฏิญญาที่ใช้น้ำเพื่อความยั่งยืนก็เพื่อการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะครับสำหรับประเทศไทยก็มีถ้อยแถลงเขาก็กล่าวว่าน้ำนั้นเป็นรากฐานของชีวิตของเศรษฐกิจและของความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยมุ่งยกระดับการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกซึ่งจำเป็นต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่กันพร้อมสะท้อนความพยายามของไทยในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยยังต้องเผชิญความท้าทายด้านน้ำที่ซับซ้อนมากทั้งภัยแล้งทั้งเรื่องน้ำท่วมเรื่องคุณภาพน้ำเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการมีการเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีงบประมาณและความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคการเกษตรและการผลิตพร้อมเสริมความสามารถของประเทศในการรับมือภัยพิบัตินั่นเองนะครับนี่ก็คือในการประชุมน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหลากหลายประเทศนั้นก็เห็นว่าควรที่จะมีการจัดการน้ำอย่างจริงจังนะครับถ้าเกิดเอาใกล้ตัวเราหน่อยท่านผู้ฟังเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากคนกรุงเทพเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับว่า เดี๋ยวน้ำล้นเดี๋ยวน้ำนะครับไม่ได้รับการระบายอย่างเพียงพอนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักเมื่อเกิดเรนบอมเนี่ยกรุงเทพนี่เป็นแอ่งกระทะนะครับทั้งยังอยู่ติดกับอ่าวไทยและอยู่ติดกับแม่น้ำที่ขนาบตัวเมืองอีกด้วยนะครับทำให้หลายคนก็มีข้อคิดเห็นที่มีความหลากหลายนะครับและในช่วงนี้กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมนั้นเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันทุกปีนะครับว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรว่าจะใช้มาตรการอะไรในการรับมือกับน้ำล้นตลิ่งในการรับมือกับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับมีประเด็นในการพูดคุยกันทุกปีการเลือกตั้งจริงๆสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะว่าแต่ละปีเมื่อฝนตกหนักขึ้นท่านผู้ฟังสภาพการจราจรหรือความเป็นอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพก็ลำบากยากขึ้นเช่นกันการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางมาทำงานนะครับยิ่งช่วงฝนตกนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกลัวเปียกไม่กลัวเปียกแต่อย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะเตรียมพร้อมอย่างไรหากเส้นทางที่เราใช้น้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วรถแล่นผ่านได้หรือไม่ซึ่งส่วนมากก็แล่นผ่านได้แต่ระยะเวลาในการใช้พาหนะโดยเฉพาะนะครับระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถเมย์ซึ่งเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่ารถเมย์ยังมีคนใช้เยอะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนจะขึ้นบนรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับยังมีคนใช้รถเมย์กันอีกเยอะนะครับเพราะว่ารถเมย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงๆนะครับตรงนี้พอเกิดน้ำท่วมรถเมย์ก็จะวิ่งยากขึ้นลำบากมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐก็ต้องให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะทั้งนโยบายภาครัฐในเชิงนโยบายใหญ่หรือว่านโยบายในเชิงภาพรวมที่เป็นท้องถิ่นนะครับที่เป็นเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นนั้นๆแต่และท้องถิ่นก็จะมีแผนที่แตกต่างกันไปนะครับตามโครงสร้างผังเมืองตามวัสดุอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีตามการระบายน้ำที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าจะวางแผนกันอย่างไรแต่ถือว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญกันมากนะครับรวมถึงระดับโลกด้วยในการประชุมวาระนี้ผมก็นำเรื่องน้ำมาพูดนะครับต่อไปผมจะพูดเรื่องน้ำในอีกมิติหนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องบริหารจัดการน้ำนะแต่อีกมิติหนึ่งก็คือน้ำในทุกวันนี้ท่านผู้ฟังถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีนะครับถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างไรนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นนะครับไม่ได้เติบโตด้วยโค้ดที่เขากรอกเข้าไปเพียงอย่างเดียวแต่ AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ทรัพยากรมากนะครับโดยอีโคแลบเขาก็วิเคราะห์เผยสถิติที่น่าสนใจนะครับว่าภายในปี2573พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน AI ทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นจนเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของประเทศอินเดียทั้งประเทศนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังมีการมองข้ามนะครับคือคนส่วนมากก็มองข้ามทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการใช้ AI ไปนั่นก็คือน้ำนั่นเองเพราะว่าระบบ AI นั้นจะใช้น้ำมหาศาลเท่ากับปริมาณน้ำดื่มที่คนอเมริกันทั้งประเทศต้องดื่มใน1ปีนะครับอันนี้โดยกระบวนการของ AI ทำไมต้องใช้น้ำท่านผู้ฟังเพราะว่าในการที่เราใช้เทคโนโลยี AI เขาจะเรียกว่ามีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งเขาเรียกว่าศูนย์ Data Center ก็คือศูนย์ข้อมูลนั่นเองในศูนย์ศูนย์นี้เขาจะมีการระบายความร้อนยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งมีการอัดแน่นเชิงทรัพยากรเรื่องข้อมูลเนี่ยระบบมันก็จะยิ่งร้อนมันก็จะยิ่งฮีทอย่างนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์นับหมื่นตัวในศูนย์ข้อมูลก็จะสร้างความร้อนมหาศาลนะครับ วิธีที่ใช้ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการใช้ระบบทำความเย็นด้วยน้ำนะครับซึ่งน้ำก็จะถูกระเหยออกไปในกระบวนการนี้นั่นเองนะท่านผู้ฟังก็เหมือนเทคโนโลยีในการระบายความร้อนนะครับยิ่งข้อมูลเยอะเครื่องมันก็ยิ่งฮีทอย่างนั้นและในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับการผลิตชิปประมวลผลขั้นสูงต้องการน้ำที่เรียกว่าอัลตร้าเพียววอเตอร์นะครับซึ่งต้องผ่านกระบวนการกรองหลายชั้นจนสะอาดกว่าน้ำที่ใช้ผลิตยาถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้มีอนุ

0: ที่มากมายหลากหลายมากๆนะครับเวลาท่านผู้ฟังเลือกซื้อสิ่งของเวลามันฟีดหน้าจอมานะครับหรือแม้กระทั่งอื่นๆเข้าดูข้อมูลในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถหาความรู้ได้เวลาแอปพลิเคชันนั้นฟีดข้อมูลหรือฟีดสินค้าให้เรานะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนใช้ AI ล้วนใช้การประมวลผลล้วนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ทำการเก็บสถิติจากพฤติกรรมของเรานั่นคือ AI สิ่งนี้ทำให้เราต้องมองทรัพยากรนะครับทรัพยากรในบ้านเราซึ่งบ้านเรานั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆโดยปกติทั่วไปเรามักจะพูดเรื่องน้ำนะไม่ใช่แค่เราแต่เป็นรายการผมด้วยมักจะพูดเรื่องน้ำในมิติของการทำการเกษตรนะครับเพราะว่าหากการเกษตรที่ดีนั้นจะต้องมีระบบชลประทานที่ดีแต่เมื่อไม่มีระบบชลประทานที่ดีการทำการเกษตรก็ยากนะครับการบริหารจัดการน้ำก็ยากเช่นกันทีนี้พอน้ำได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้เราต้องคอยดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีนี้สำหรับกระบวนการในการระบายความร้อนพูดแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปดูโรงงานในการทำ Data Center ในโรงงานในการทำ AI ต่างๆนะครับเราน่าจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเขาใช้กระบวนการใดนะครับเพราะว่าในนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ AI ในเทคโนโลยีการผลิตชิปผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้สิ่งนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้น้ำเป็น pure water เป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์จริงๆอาจจะสะอาดกว่าน้ำที่เราใช้กินอีกมั้งน้ำที่ใช้กับเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อไม่ให้เข้าไปทำลายระบบของเขาประมาณนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่มีความหวังนะครับเมื่อเราคิดถึงอนาคตสิ่งเหล่านั้นก็มักจะมาพร้อมความหวังและโอกาสต่างๆในการที่เราจะค้นหาสิ่งต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวเราเป็นคนที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเยอะขึ้นมีอาชีพต่างๆมีครอบครัวที่มั่นคงขึ้นมีองค์ความรู้ที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ตัวเรานั้นจะสบายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้จักเทคโนโลยีและรู้จักวิธีการต่างๆนะครับรู้จักช่องทางต่างๆตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็พูดเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับโดยเน้นไปที่เรื่องของต่างประเทศนะครับอธิบายเรื่องของไทยเวียดนามซึ่งในปีนี้ก็ครบวาระความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยเวียดนามนะครับและช่วงที่2ของรายการก็พูดเรื่องน้ำใน2มิติมิติที่1ก็คือมิติในการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำทำการเกษตรและมิติที่2ก็คือการใช้น้ำกับปัญญาประดิษฐ์ว่าเอ๊ะ2สิ่งนี้มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะครับแต่นั่นคือเทคโนโลยีและนั่นคือโลกของเราครับในช่วงนี้ผมชโลธรจัญญาและรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
1: หลากหลาย variety ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัธวินรัตน์ตำรวจกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้รวมระยะเวลา4เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM 2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี 2571 ถึง 2575 โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที
4: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง 2575 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำซึ่งจะระบายน้ำไม่ทันถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3มต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทที่มีสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
8: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นาทีเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันตระการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวที Pride Stage กันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
13: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
14: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
19: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1125กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
20: ข้าวแกงข้าวแกงจ้า
21: น้ำพุ3กิโลร้อย
22: น้ำส้มเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
21: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการช่องทางทำกินที่พร้อมจะนำเสนอโอกาสและแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและผันผวนสูงความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงในอาชีพคือรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและความมั่นคงเหล่านี้ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โครงการที่เราจะพูดถึงวันนี้คือฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่กำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสกนิกรผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือภาวะว่างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวิกฤตเศรษฐกิจและภัยแล้งต่างๆฟาร์มตัวอย่างไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งผลิตอาหารเท่านั้นแต่เป็นโรงเรียนกลางแจ้งที่สอนให้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนที่นี่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ว่างมานเข้ามาเป็นสมาชิกฟาร์มได้ได้รับการฝึกอบรมได้รับค่าตอบแทนและได้เรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์การประมงน้ำจืดเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพของตนเองในอนาคตเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเจาะลึกถึงหัวใจของการสร้างงานสร้างอาชีพจากโครงการอันทรงคุณค่านี้ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติโครงการฟาร์มตัวอย่างสร้างชีวิตพลิกผืนดินที่จะพาเราไปสัมผัสชีวิตจริงของชาวบ้านที่ได้รับโอกาสจากพระราชดำริแห่งนี้ค่ะ

0: ฉันทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นเนี่ยเพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องอาหารการกินและทำโครงการฟาร์มตัวอย่างที่สองก็คือต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำ
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ทำให้ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำเร็จผลของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ปีนั้นมีราษฎรชาวไทยภูเขาจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กว่า300คนได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานงานทำจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องจากพวกเขาได้รับการบำบัดและเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของราษฎรประกอบกับทรงตระหนักถึงข้อดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่หวนกลับไปเสพยาจึงได้มีพระราชดำริจัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวนกว่า167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกโดยมีเป้าหมายสำคัญคือบรรเทาความยากจนของราษฎรเป็นแหล่งจ้างงานของชุมชนช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยไม่มีข้อแม้ว่าจะเป็นใครหรือมีภูมิหลังอย่างไรโดยมุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นเสริมสร้างกำลังใจสร้างชีวิตใหม่ในการดำรงชีวิตสะท้อนแนวพระราชดำริขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินได้อย่างชัดเจนถัดมาในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่ซาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าทรงตอบแทนในน้ำใจของราษฎรพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำภายในฟาร์มตัวอย่างและการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่างขณะที่ภาคกลางด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกที่บ้านหนองระหารจีนตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองและฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองให้เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ชาวนาซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่เพื่อให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้นภาคอีสานทรงสร้างเส้นทางอาชีพสร้างสุขให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไม่มีงานทำขาดรายได้จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้มีงานทำในฟาร์มตัวอย่างหนองหมักเท่าตำบลห้วยยางจังหวัดสกลนครด้วยหลักการฟาร์มตัวอย่างนั่นคือเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ วันนี้ได้ขยายในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมในฟาร์มเกษตรกรรมตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักให้กับราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างทั่วถึงภาคใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ช่วยสร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษให้กับราษฎร3จังหวัดชายแดนใต้ดังเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านรอตันบาตูตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
2: ก็หวังว่าที่นี้จะช่วยประชาชนอย่างฟาร์มตัวอย่างจะได้รู้วิธีเลี้ยงสัตว์ต่าง
1: เช่นเดียวกับที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอีกหลายแห่งในภาคใต้ได้ดำเนินการตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของชุมชนผลผลิตที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงบทบาทในฐานะแหล่งผลิตอาหารของชุมชนเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดพัทลุงส่งพลิกฟื้นนาร้างให้เป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์สังหยดกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั่วประเทศได้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างสังคมไทยให้มั่นคงและยั่งยืนและด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ตกงานไม่มีอาชีพเดินทางกลับภูมิลำเนาขาดรายได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำที่ดินในโครงการฟาร์มตัวอย่างจำนวน30ฟาร์มจาก61ฟาร์มทั่วประเทศมาสนับสนุนการจ้างงานได้มีอาชีพมีรายได้สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงวางรากฐานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ำตัวอย่างตามพระราชดำริเป็นตัวอย่างที่ทำได้จริงในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันฟาร์มตัวอย่างกระจายตัวอยู่หลายแห่งทั่วประเทศโดยยังคงเปิดดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนในชุมชนมาติดตามอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรไทยนั่นก็คืออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ส่งต่อให้กับเกษตรกรไทยได้มีความรู้ในการเลี้ยงโคนมคุณภาพเพื่อผลิตน้ำนมคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานไทยเดนมาร์กที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นอาชีพพระราชทานนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักในสัตว์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอไปติดตามเรื่องราวของโคนมไทยเดนมาร์กมรดกอาชีพความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยมาหลายทศวรรษพร้อมๆกันค่ะ

วัสดีค่ะรูปบัวแดงบนกล่องนมอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราเห็นจนชินตามานานหลายทศวรรษมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานไว้ให้กับวงชนชาวไทยอาชีพพระราชทานที่ว่านั้นคืออะไรเราจะเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีเพื่อย้อนรำลึกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี้กันค่ะในปีพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรปณประเทศเดนมาร์กพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมากโดยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทั้งช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์การร่วมมือด้านวิชาการด้านการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยกับเดนมาร์กในเวลาต่อมาจนกระทั่งวันที่20ตุลาคม2504รัฐบาลเดนมาร์กและรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามสัญญาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการเลี้ยงโคนมบนเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ของอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยรัฐบาลเดนมาร์กยินดีเป็นผู้บริหารจัดการฟาร์มในยุคเริ่มต้นโดยมอบหมายให้นายนิวส์กุนนาสโซเดกอร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรกของฟาร์มมีการบุกเบิกพื้นที่ก่อสร้างอาคาร1962และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมจากนั้นไม่นานวันที่16มกราคม2505ประวัติศาสตร์การเลี้ยงโคนมของไทยต้องจารึกไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9แห่งประเทศเดนมาร์กเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กอย่างเป็นทางการ

ั้นไม่นานเจ้าโอเล่พ่อพันโคนมและฝูงแม่พันเรดเดนอีก39ตัวก็มาถึงเมืองไทยพร้อมเริ่มกิจกรรมการอบรมนักเรียนฟาร์มเพื่อฝึกทักษะการเลี้ยงโคนมให้สามารถประกอบอาชีพได้และยังเริ่มต้นวิจัยพัฒนาการแปรรูปน้ำนมดิบให้สามารถส่งจำหน่ายได้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเดินหน้าไปตามลำดับเริ่มจากการผลิตนมพลัสเจอไรส์สู่การผลิตนม UHT ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปี2519ทำให้สามารถยืดอายุการเก็บได้ยาวนานขึ้นโดยคุณภาพและรสชาติของนมยังคงเดิมการพัฒนาดำเนินเรื่อยมาจนถึงปีที่9รัฐบาลเดนมาร์กจึงมอบกิจการฟาร์มโคนมให้รัฐบาลไทยบริหารจัดการทั้งหมดจากนั้นมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ชื่อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ในวันที่31สิงหาคม2514การพัฒนาอุตสาหกรรมนมยังต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆในปัจจุบันบนผลิตภัณฑ์นมทุกประเภทจะมีรูปบัวแดงหรือโคนมพันธุ์เรดเดนโคนมสายพันธุ์แรกที่ถูกนำมาเลี้ยงและใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นมของที่นี่นับตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงทุกวัน

0: บันฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กไม่เพียงทำหน้าที่เป็นฟาร์มตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยแต่ยังเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีโคนมอาชีพพระราชทานอาทิศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสำหรับการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ในเรื่องดินน้ำและป่ารวมทั้งการใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์สมุนไพรไทยและชมการสาธิตการทำปุ๋ยจากนมที่นี่คุณยังตื่นเต้นเร้าใจไปกับการแสดงคาวบอยและการแสดงม้าที่ถูกใจนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
1: นี่จะเป็นภาคสามนะครับภาคสามตามตัวปืนจะครับ
0: ชมการสาธิตรีดนมวัวและทดลองรีดนมวัวด้วยตนเองเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด

แต่เริ่มกิจการจนถึงปัจจุบันเกษตรกรกว่า 16,000 ครัวเรือนทั่วประเทศยังคงได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มเพื่อยกระดับเกษตรกรทุกรายให้มีมาตรฐานในการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพการเลี้ยงโคนมสู่อาชีพที่ยั่งยืนของเกษตรกรทำให้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีต่อผู้เลี้ยงโคนมและสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยทุกคน

0: ยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรไทยโดยเริ่มจากจุดเล็กๆที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กก่อนขยายสู่เกษตรกรจนทำให้วันนี้พวกเขาได้กลายเป็นเกษตรกรที่มีการจัดเลี้ยงโคนมอย่างมืออาชีพมีรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่อาชีพพระราชทานที่สร้างความมั่นคงเบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมนมไทยเริ่มต้นที่นี่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กต้นแบบแห่งการทำกิมที่ยั่งยืนและการต่อยอดสู่ฟาร์มตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรอาชีพพระราชทานอย่างการเลี้ยงโคนมจึงไม่ใช่แค่การทำธุรกิจแต่คือการสร้างรากฐานความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นบทพิสูจน์ว่าช่องทางทำกินที่ดีที่สุดคือการรู้จักพึ่งพาตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการช่องทางทำกินหมดลงแล้วพบกันใหม่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

0: พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชโรภาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา และทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินธงพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสุกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ประชาชนพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้สำนักพระราชวังปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ซึ่งตลอดครึ่งวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวสุชานันรัตนอมรคุณชัยอายุ63ปี ล่าวทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกด้านโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากพระองค์ท่านก็ได้ช่วยประชาชนมาเยอะพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยยากลำบากทั้งที่ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยมาลำบากแต่ท่านก็ยินดีที่จะปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างมากๆเลยค่ะ
2: ขณะที่นางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: พระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเนาะเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านทุกโครงการที่ท่านทำเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมหรืออะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ทางต่างจังหวัดทางผ้าไหมเป็นคนสกลนครเขาก็กล่าวว่าบ้านเขามีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่านทำผ้าไหมที่พระองค์ท่านไปต่อแล้วตอนนี้ก็ยังมีเจ้าพระหญิงท่านก็ทรงทำต่อนะคะเราก็จะสำนึกแล้วไม่เป็นคนดีตลอดไปของแผ่นดินนี้นะ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครสรุปภาพรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วรวมกว่า 790,000 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นิตยาคุณสิมรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งบริเวณโพมณฑลตัตตมหาสถานมีการประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตานอกจากนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1ล้านจบและจุดประทีป1ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธานางสาวพิชามนกิจนิรันดร์วัย23ปีบัณฑิตจบใหม่จากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าวัดทำบุญเปิดเผยถึงสาเหตุการร่วมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ5ในรัชกาลที่9นอกจากมิติความศรัทธาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
6: ก็เลือกวันนี้เพราะว่ามีความสำคัญทางด้านศาสนาเราก็เติบโตเป็นพุทธมามกะใช่ไหมคะเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าวัดเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็หลังจากการทำงานหรือว่าในวันว่างเราก็เข้าวัดปกติก็เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันสำคัญค่ะซึ่งวัดเบญจมพิตรก็จะมีอยู่ในเหรียญ5ของในรัชกาลที่9ก็เป็นตาสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวัดเบญ
5: ด้านนายสุรพลทรงพัชชัยอายุ70ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่าอาศัยกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์พร้อมถือฤกษ์ดีเข้าสักการะพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมให้มุมมองว่าการทำบุญในศาสนาพุทธนั้นยืดหยุ่นไม่จำกัดวันตายตัวและสามารถทำได้ทุกวันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
7: และวันนี้วันวิสาขบูชาก็เลยเข้ามาธรรมดาก็เข้ามาอยู่แล้วครับจุดประสงค์หลักก็มาไหว้พระพุทธชินราชครับมาทำบุญก็การทำบุญของศาสนาพุทธเราก็ตามสะดวกอยู่แล้วไม่ได้กำหนดวันก็มีวันอาทิตย์วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยของเราสะดวกวันไหนก็ทำได้ทุกวัน
5: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปฏิพลสัทธพรมารายงาน
8: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยืนยันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งของจีนดำเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณใกล้กับสันดอนสกาโบโรพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในวันนี้โดยอ้างว่าการลาดตระเวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการละเมิดสิทธิ์ต่างๆและการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ประเทศใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังนายกิลเบอร์โตแตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อวันที่15ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังพื้นที่อื่นๆในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังเปิดเผยว่าทหารอิสราเอลสามารถข้ามแม่น้ำลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2549ถ้อยแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีนาวาสซาลามแห่งเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาน้ำมันในบราซิลออกไปจนถึงวันที่31พฤษออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลบราซิลในการรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังบราซิลได้จัดตั้งกลไกชดเชยสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนมาตรการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันนี้ขณะที่นายบรูโน่โมเรตตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและงบประมาณแห่งบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลบราซิลจะยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆหากความไม่แน่นอนในอนาคตพลังงานโลกยังคงยืดเยื้อต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ShopRite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาโลเวย์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชนิดตีสุวรรณเสนทำได้อีก1อันเดอร์พา70สกอร์รวม3อันเดอร์พา139 ขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกิน3โอเวอร์พาร์74ส่วนผู้นำเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ในรอบนี้เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์134ขึ้นเป็นผู้นำเดียวศึกบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าไปด้วยคะแนน111ต่อ103คว้าชัยในซีรีส์4ต่อ3เกมผงาดคว้าแชมป์สายตะวันตกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทั้งนี้สเปอร์จะผ่านเข้าไปพบกับนิวยอร์กนิกส์แชมป์สายตะวันออกที่จะมีกำหนดเปิดฉากเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรซแรกที่สนาม Motorland Aragon ประเทศสเปนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกริด18ก่อนไล่อันดับขึ้นมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่13แต่โดนปรับโทษหลังแข่งจบ2อันดับข้อหาทำให้นักบิดเพื่อนร่วมติดเจออุปสรรคโดยไม่สมควรกลายเป็นจบอันดับที่15ทำให้ก้องมีเพิ่มเป็น3คะแนนในฤดูกาลนี้รั้งอันดับ23บนตารางคะแนนสะสมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกล่าวอวยพรโดยเน้นย้ำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เล่นให้สนุกและมีความสุขเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและความทรงจำของตัวเองก่อนการเดินทางดรีมกันที่มาเอกปัชชาหัวเสาจากฮารุดอชมุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและจะพยายามอย่างเต็มที่ใน4เกมสัปดาห์แรกหากได้รับโอกาสลงสนาม
11: ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยค่ะที่ตั้งใจซ้อมมาระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็ดีใจค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะก็เต็มทีมมาพร้อมที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ใน4แมตช์ที่เราจะเจอค่ะ
10: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็คเวลา 10:30 นสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันรวมถึงสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาให้แก่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีก็เตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ที่เมืองเมดันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในรุ่นเยาวชนที่ทาง AFF จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันต่างๆสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาอาทิการพนันการโดนบูลลี่การโดนคุกคามทางเพศเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลในชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 นและวันที่8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 นสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศปรับใช้กติกาใหม่หลายข้อสำหรับฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินโดยกำหนดให้นักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีขณะที่การทุ่มบอลและการเตะจากปากประตูต้องดำเนินการภายใน5วินาทีนอกจากนี้ผู้เล่นที่ได้รับการปฐมพยาบาลต้องออกจากสนามก่อนกลับมาเล่นอีกครั้งส่วน VAR จะมีอำนาจตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2และลูกเตะมุมได้เพิ่มขึ้นรวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกัปตันทีมเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับผู้ตัดสินได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพ พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
12: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานได้สติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์กันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
13: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
13: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
16: เมื่ออนาคตมีแค่2ทางคุณจะเปลี่ยนหรือรอให้โลกเปลี่ยนคุณสองผู้ดำเนินรายการคุณสุทธิชัยหยุ่นและคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะพาคุณไปสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ในรายการโลกเปลี่ยนสีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับเป็นอีกเสาหนึ่งครับที่คุณวิกรมกมดีกับผมเดินทางกันอยู่คนละเส้นทางบนโลกใบนี้โลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬารครับเราจะทำให้โลกใบนี้สงบได้อย่างไรมีกลไกอะไรทุกวันนี้ที่เราเชื่อได้ว่าถ้าเกิดเรื่องใหญ่โตความขัดแย้งที่ไม่มีใครประเทศใดประเทศหนึ่งจะคุมได้เนี่ยเรามีกลไกของโลกที่จะแก้ไขป้องกันอย่างไรหลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ League of Nations สันนิบาตแห่งชาติแล้วก็ไม่สำเร็จมากลายเป็น UN สหประชาชาติซึ่งคิดว่า190กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่วันนี้เนี่ยน่าจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้กลไกแห่งนี้รู้สึกจะอ่อนปวกเปียกลงไปเยอะมากเลยคำถามใหญ่คือสมมุติว่าวันนี้ไม่มี UN ไม่มีสหประชาชาติเอ้ยโลกมันจะไปทิศทางไหนโลกเปลี่ยนสีวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมมาวิเคราะห์ขณะที่ท่านอยู่เมืองจีนผมอยู่แถวนี่แหละทวีปอเมริกาเหนือนี่แหละครับแล้วก็เป็น2จุดที่กำหนดทิศทางของอนาคตโลกด้วยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับ
0: นี่นะเราแต่งแซมบวกคนละแบบเพราะว่าเรามาเจอกับอากาศที่หนาวเย็นพอๆกันจากอากาศร้อนสุดๆที่เมืองไทยเราหนีร้อนเสร็จแล้วมาทำกิจกรรมเดินทางเนี่ยก็จะเห็นเสียงผมยังติดหวัดอยู่เลยนะครับคุณวิกรมนี่เดี่ยงไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาสู่ปกติแล้วนะอากงอากาศปกติแล้วนะ
1: ก็คิดว่า 95% นะ
0: แ
1: ต่ใจนี่เกินร้อย
0: ใจเกินร้อยแล้ว
1: ใจเกินฐานมัน7 up แล้วแต่หัวใจเนี่ยเหลือ35เราวันนี้ไปซดอะไรต่ออะไรมาเดี๋ยวนี้อยู่เมืองจีนนี่มีอย่างเดียวชอบเอาเหมาไถมาหลอกลวงผมอยู่เรื่อย
0: เหรอเหมาไถนี่เป็นเครื่องดื่มระดับชาติยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขายังเรียกเหมาไถถ้าเป็นงานราชการนี่เขาไม่ให้กินเหล้าแล้วไม่ใช่เหรอท่านสีชิ้นผิงบอก
1: ไม่ได้โอ้โหนี่เรื่องอย่างนี้มีประเทศไหนทำได้มั้งนะ
0: มันก็ทำได้
1: ห้ามข้าราชการนี่กินดื่มแล้วก็ใช้เงินฟุ่มเฟือย
0: ไม่ได้หร
1: อโอ้ประเทศอื่นมีใครทำได้มั้งคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยนี่จะไปห้ามข้าราชการไม่กินวายได้ไหม
0: ไม่ได้โอ้พี่แต่ว่าเอกชนก็เอามาไงเข้ามาเสนอให้
1: เกี่ยวกับนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับเอกชนเกี่ยวกับว่าข้าราชการหนึ่งไม่กินวายได้ไหมสองนะไม่เที่ยวเมืองนอกได้ไหมนะ
0: ก็ไม่ใช่เงินภาษีประชาชนเที่ยวเมืองนอก
1: เออ
0: ก็เอามาไปดูงานแต่ความจริงแอบไปเที่ยว
1: ไปเที่ยวเนี่ยจีนเขาไม่ได้เลยนะจีนเขาเด็ดขาดฉะนั้นเราก็เลยมามองว่าจีนเขาสามารถทำได้เพราะเขาทำไมมีผู้นำนะมีผู้นำที่ทำให้ประเทศจีนเนี่ยวันนี้สงบสุขอยู่เย็นเป็นสุขจริงๆแล้วจีนเขาไม่จำเป็นจะต้องไปมีปัญหากับใครเลยนะเพราะเขาไม่ต้องการมีปัญหาเขาก็จะทำแบบญี่ปุ่นทำมาหากินสร้างตนเองอะไรต่ออะไรไปเห็นไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมว่านะถ้าเกิดว่าจีนอยู่แบบอย่างนี้โลกล่ะก็จะสงบสุขวันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามคุณสุทธิชัยนะ
0: ครับ
1: ไอ้โลกเราเนี่ยมันสงบสุขมาตั้งแต่หลังสงครามเวียดนาม
0: หลังสงครามเวียดนามหลังสงครามเย็นสงครามเย็น
1: ใช่ฉะนั้นเมื่อสงครามเวียดนามจบแล้วก็สงครามเย็นก็จบสิ่งที่ถามว่าโลกเรานี่คืออะไรเอ่ยโลกเรามีสันติสุขไม่ใช่ดูนะสนธิสัญญานะเซ็นกันสงครามเย็นเนี่ยปรากฏว่ามนุษย์ก็เกิดมีความมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้งบประมาณกลาโหมก็ไม่ใช้เมื่องบประมาณกลาโหมไม่ใช้ก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะกลาโหมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทางเศรษฐกิจมันจะเป็นเฉพาะกิจให้กับไอ้บริษัทที่ทำอาวุธ กำไรแล้วก็มีเง
0: ิน อเมริกาเขารวยด้วยขายอาวุธนะคุณลูก
1: คราวนี้ประเด็นที่ผมกำลังมองอยู่นะคุณวิชัยคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดโลกเราไม่มีเวทีที่จะให้คนที่มีปัญหามานั่งคุยกันเนี่ยเราจะทำยังไงคุณวิชัยวันนี้เกิดความขัดแย้งวันนี้รู้สึกไหมว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ดียูเครนก็ดีมีใครมาช่วยไกลเกลี่ยม
0: ี
1: ใครมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้บ้างเท่าที่เฮียยุนเห็นเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มีก็ท่านประธานาธิบดีทรัมป์จะตั้งบอร์ดออฟฟิศซึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาแทนสหประชาชาติได้แต่ท่านเป็นคนตั้งนะท่านเป็นนั่งหัวโต๊ะเองนะแล้วท่านก็จะตัดสินใจว่าจะเชิญประเทศไหนมาร่วมด้วยนะหรือไม่นะแล้วประเทศที่มาร่วมนี่อาจจะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะ
1: เพื่อ
0: แกจะเอาเงินเนี่ยพันล้านเหรียญนะเพื่อแกจะเอาไปทำอะไรที่กาซาแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่ที่อื่นๆฉะนั้นเรื่องนี้ก็เดิมทีเรานึกว่าคงจะไปอย่างดุเดือดรุนแรงไม่เอาราชาประชาชาติแต่มันก็ไปไม่ถึงไหนไงล่าสุดนี่รัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโออเมริกาบอกว่านี่นะยูเอ็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะเรื่องสงครามอิหร่านแสดงว่า
1: ทำไม่ไหวละ
0: ไปไม่ไหวเพราะว่าอยู่ดีๆตัวเองเนี่ยจะไปกำหนดทั้งโลกต้องเป็นซ้ายหันขวาหันตามที่อเมริกาต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต่อมามีคำถามว่าที่คุณวิกรมตั้งอะถ้าโลกนี้ไม่มีสหประชาชาติหรือถ้าสหประชาชาติเป็นอัมพาตทำงานไม่ได้เนี่ยโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร
1: วันนี้เฮียยุนคิดว่าโลกเนี่ยจะอยู่ในสถานภาพแบบไหนถ้าเกิดว่าคนมันเกิดมีปัญหากันแล้วไม่มีนะคนกลางเช่น UN ในอดีตมาแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะวุ่นวายโอ้ดับดับไปกันใช่ไหมเพราะว่าไม่มีคำว่ากฎเกณฑ์เอาแต่ตามอารมณ์
0: ใช
1: ่อะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไปทำตามอารมณ์เอายกตัวอย่างวันนี้คุณวิชัยเห็นไหมว่าสงครามเวียดนามมาเนี่ยไอ้ที่จะมีสงครามใหญ่ๆอะไรอย่างกับเวียดนามเกาหลีหรือสงครามโลกเนี่ยก็ไม่เกิดถูกต้องไหม
0: ใช
1: ่แต่วันที่ทรัมป์เข้ามาแล้วก็มาประกาศกฎป่าฉันจะไปจับคนนี้ฉันจะไปยึดตรงนั้นฉันจะไปถล่มนะตรงนี้ได้ยังไงเขามีกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีที่ที่จะให้เป็นเวทีให้กับคนที่เขาลังทะเลาะกันมาสามารถพูดคุยกันได้ไอ้โลกมันจะเป็นยังไงมันไม่วุ่นเป็นอะไรลิงแก้แหหรือลิงติดแหอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: ฉะนั้นมันยิ่งทำยิ่งยุ่งไห
0: ม
1: วันนี้ผมถามคุณวิชัยว่าสิ่งที่นะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีองค์กรสหประชาชาติมาเป็นตัวกลางถึงแม้ว่าองค์กรสหประชาชาตินี่จะก่อตั้งแล้วก็สนับสนุนโดยอเมริกันก็แล้วแต
0: ่
1: ใช่ไหมแล้ววันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยโอ้ยตายแล้วผมตอนที่ผมเริ่มมีความกังวลนะ
0: กังวลว่า
1: วันนี้ดูสิถ้าเกิดว่าวันนี้เรื่องของยูเครนคุณวิชัยวันนี้มันยิงกันไปยิงกันมาเข้าไปสู่แถวมอสโกแล้วนี่ไอ้โฟน
0: ใช่ใช่ล่าสุดนี่ดูไปถึงกลางกรุงมอสโกบ้านอพาร์ตเมนต์เศรษฐีเลยนะ
1: แล้ววันนี้ถ้าไม่แก้ไขกันได้แล้วมีบอร์ดออฟพีซคุณวิชัยคิดว่าบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้บ้าง
0: ไม่น่าจะทำอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ใต้ทรัมป์คนเดียวไง
1: แล้วอีกก็บอกว่าเป็นประธานตลอดชีพนะ
0: จริงเหรอ
1: เอ้ยมีเขาบอกว่าเอ้ยอัวเป็นประธานเนี่ยนะเป็นประธานตลอดชีพเลยทำอะไรของเขาเขาไม่อับอายเขาไม่มีความรู้สึกกระดากใจ
0: แต่ไม่ถือว่าเขาเป็นพีซเมกเกอร์ไงเขารอรางวัลสาขาสันติภาพนะโนเบลอ่ะฉะนั้นแกหยุดสงครามไปแล้ว8-9สงคราม แต่แกมาสร้างสงครามใหม่ที่อิหร่านที่ทั้งโลกวุ่นวายกันหมดเนี่ยแกมาเปิดสงครามเลยนะไอ้เกมเนี้ย
1: ผมดูแล้วนี่จะไอ้การที่บอกว่าเราคุณทิชัยนี่คิดว่ามีโอกาสแก่ตายไหม
0: ใคร
1: คุณทิชัย
0: เอาเขาก็ต้องพยายามแก่ตายอย่าตายด้วยวิธีอื่นสิ
1: แต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าโลกมันวิปริตโลกมันเกิดมีสงครามโลกมันมีกัมมันตภาพรังสีแล้วออกมาเนี่ยคุณชัยคิดว่าได้แก่มีโอกาสแก่ตายไหม
0: โอ้มีโอกาสที่ไม่ถึงตายเพราะแก่ตายเพราะกัมมันตภาพรังสีตายเพราะสงครามตายเพราะไปเดินเข้าไปในทุ่นระเบิดอย่างนั้นเหรอ
1: โอ้ใช่ไหมฉะนั้นผมยังมองไม่ออกว่าในโลกนี้มันจะมีเวทีอะไรที่จะมาทำหน้าที่ได้แบบ UN
0: มี
1: ไหม
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไม่มีแต่วันนี้มองไม่
1: แล้วไม่มีแล้วโลกเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันยังปะทะกันอยู่อย่างยูเครนก็ขยายไปเรื่อย
0: อ
1: ิหร่านก็ลบเลยว่าไม่ยอมแพ้หรือแล้วเดี๋ยวจะไปตัดเคเบิลสายใต้น้ำอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะถามว่าอันนี้มันมีความสงบสุขที่ไหนแล้ววันนี้เขาบอกว่าคนอิหร่าน37ล้านคนนะยินดีจะพลีชีพ
0: 37ล้าน
1: เลยนะ
0: 37ล้านคน
1: แล้วพวกนี้พลีชีพแล้วโอ้โหตายวันนี้ก็จะไปแล้วดูอิหร่านที่อยู่ในอเมริกามีกี่คนแล้วอิหร่านก็ไปพลีชีพอยู่ในอเมริกา
0: ใช
1: ่ยุโรปนะฉะนั้นวันนี้ผมก็กำลังมองอยู่นะคุณทิชัยบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนข้อหนึ่งอันที่สองถ้าไม่มี UN เนี่ยนะเป็นเวทีที่จะให้คนเนี่ยมาคุยมาแก้ปัญหาด้วยกันเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกเราจะเป็นยังไงโลกเราไม่เละเป็นโจ๊กหรือเนี่ย
0: เละสงครามโลกครั้งที่สองตอนเกิดมันไม่มีองค์กรอย่างนี้หลังจากความเสียหายเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองมันน่ากลัวเขาถึงจะรวมตัวกันมาตั้งตอนแรกก็เป็น League of Nations ก่อนก็เรียกว่าสันนิบาตแห่งชาติทั้งโลกมารวมตัวกันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอเมริกาสภาคองเกรสไม่อนุมัติเขาก็เลยมาคิดสูตรใหม่เรียกเป็นว่า United Nations ก็แล้วกันแล้วก็ให้มีคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศที่เป็นแกนการบริหารสมาชิกทั่วโลกมาวันนี้ท่านนับได้ก็690กว่าประเทศ
1: ทั่วโลก
0: อ่ะ15ประเทศเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแต่5ประเทศใน15นี้เป็นสมาชิกถาวร permanent permanent เขาเรียก perm 5Permanent members of the SC Security Council UN Security UNSC ห้าประเทศยักษ์เนี่ยมีสิทธิ์วีโต้ซึ่งเขาตกลงกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองว่าประเทศใดประเทศหนึ่งในห้า Perm 5หรือ Permanent 5เนี่ยถ้าใช้สิทธิ์วีโต้มตินั้นๆก็จะตกไปเพื่อให้เห็นว่ามันต้องมีฉันทามติร่วมกันนะคุณจะไปคุยกันให้รู้เรื่องนะอย่าแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเพราะข้อนี้มันทำให้เราเห็นว่าโลกต้องรวมตัวกันม
1: า
0: อำนาจก็มีจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสใช่ไห
1: ม
0: ห้าประเทศนี้ที่มีสิทธิ์วีโต้ก็ผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่80 194เก้าตั้ง
1: แปดสิบ
0: ไม่ถึงเจ็ดสิบกว่าปีซึ่งก็ผ่านมามันอาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดนะมันอาจจะไม่ใช่องค์กรที่ตอบป้องกันความขัดแย้งในทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นกลไกเดียวที่มีอยู่นะที่จะป้องกันหรือเจรจาหรือเป็นคนกลางได้นะ
1: ใช่วันนี้มีใครมั่งถ้าเกิดว่าไม่มี UN ถ้าโลกวันนี้ไม่มี UN เนี่ยโอ้คุณท่านคิดว่ามันจะวุ่นวายหูดับตับไหมเลยนะ อันที่หนึ่งอันที่สองคนที่สร้าง UN มาก็คืออเมริกันกับยุโรปใช่หรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: โดยที่จะมากำหนดไอ้นู่นไอ้นี่นะให้กับนานาชาติเนี่ยก็อาศัย UN เป็นคนที่ทำไมมาแสดงข้อคิดแล้วก็สรุปผมเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นห่วงนะคุณวิชัย
0: กังวลระดับโลกแล้วนะเนี่ย
1: วันนี้เนี่ยเรา74แล้วนะเออถ้าเกิดว่าโลกเนี่ย
0: ก่อตั้ง1945เลยครับหนึ่งคือสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจบเดือนกันสิงหาใช่ไหมล่ะที่อเมริกาไปทิ้งเริ่มปรมาณู
1: ใส่
0: ฮิโรชิมาสิงหาใช่ไหมล่ะสองลูกสงครามก็จบในเดือนสิงหากันยาตุลาครับตั้งเลยครับเพราะเขาประชุมกันหลายรอบและก็ตกลงว่ามันต้องมีและมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า UN Charter กฎบัตรที่ทุกคนจะต้องทำตามใช่ไหมครับ
1: เนี่ยวันนี้เมื่อก่อนเรามีเวทีเรามีองค์กร UN เพื่อที่จะทำให้เกิดแบบว่าเสรีภาพแล้วก็สันติภาพวันนี้ที่ดูสิ UN อ่อนแอไปเยอะเลยนะอ
0: ่
1: อนแอไปเยอะเพราะโดนทำตื้
0: มแ
1: ล้วคำถามว่าแล้วต่อไปจะทำยังไงถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่า UN ไปไม่รอดเพราะ UN นี่จะไปได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณใช่ไห
0: ม
1: อเมริกาเนี่ยเป็นตัวโผล่ UN แล้วก็ใช้ UN เนี่ยเป็นคนตัวกดดัน
0: ใช่
1: นะสถานการณ์ต่างๆวันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะคุณชัยวันถ้าเกิดว่าอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงๆนะเราเนี่ยประเทศไทยเราจะทำกันเนี่ยดูไม่ต้องมากอ่ะคุณชัยเห็นไหมว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามีใครมาไก่เกลี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวหมายความว่าไม่ใช่ทรัมป์ไม่ใช่จีนแต่เป็นองค์กรอย่างกับ UN หรืออะไรเงี้ยนอกจาก
0: UN
1: แล้วไม่มีใช่ไหมแล้วคุณชัยคิดว่าไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยมันจะทำหน้าที่แทน UN ได้อย่างนั้นไหม
0: ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตั้งโดยมหาอำนาจฝ่ายเดียวนี่ประเทศอื่นที่เขาเป็นสมมติว่าเขาเป็นสมาชิกถาวร UN อยู่อ่ะรัสเซียจีน
1: เ
0: ออเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหรอคุณดูดีๆคุณยึดการความเป็น UN ไปได้ด้วยตัวเองได้หร
1: ือ
0: ไม่ได้
1: ฉะนั้นทางออกจะทำยังไงโลกมันยิ้มมันจะต้องอยู่ในความสงบสุขคุณวิชัยคิดว่าในประสบการณ์ที่คุณวิชัยดูโลกใบนี้มาแล้วเนี่ยคิดว่านายกอไก่หรือนายขอไข่มีคนไหนที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขสันติภาพและความสงบสุขของโลก
0: มันก็ต้อง
1: อยู่
0: ต้องกลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN นั่นแหละมันไม่มีทางอื่นครับเพราะ UN เนี่ย
1: มีประเทศไหนที่จะมาทำงานนี
0: ้ก็หลักๆในประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรประเทศนี้ก่
1: อ
0: นต้องไปคุยกันเลยว่าเอายังไงเพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมารอบนี้มันก็ทำให้ UN ลดความสำคัญไปเยอะทรัมป์มาถึงก็ลดค่าใช้จ่ายลดเงินหนุนนะไปให้กับองค์กรสหประชาชาติเยอะมาก
1: เม
0: ื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยขาดแคลนทรัพยากรความสำคัญ UN ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวกลางความหวังนะประเทศเล็กๆอ่ะประเทศแอฟริกาเนี่ยหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงใช่ไหมเวลาโหวตเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเขาสามารถโหวตในเรื่องที่เขาคิดว่าสำคัญแต่ว่าพอไม่มีองค์กรอะไรเขาก็เสียงเขาก็จะหายไปมันก็จะกลายไปมีแต่ยักษ์ที่ตัดสินแล้วก็ยักษ์ก็ไม่ถูกกันก็เลยไปทำสงครามอย่างกรณีสงครามอิหร่านเนี่ยถ้ามันเกิดอย่างนี้ตูมเนี่ยปกติมันต้องมาที่ UN ใช่ไหมครับ
1: อ
0: ยู่ในการตั้งกรรมการว่าเฮ้ยคุณรบกันเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนคุยก่
1: อ
0: นมันก็ต้องประกาศ UN ceasefire ใช่ไหมครับ
1: ถู
0: กยิงโดย UN สั่งแล้ว UN ก็ต้องได้รับการเห็นชอบโดยสมาชิก5หลักก
1: ็
0: คือจีนรัสเซียอเมริกา ฝรั่งเศสอังกฤษนี่แหละนะที่จะต้องเป็นคนดูแลให้แน่ใจว่าสงครามอย่างนี้ไม่เกิดเพราะว่าการที่อเมริกากับอิสราเอลอยู่ดีๆไปถล่มโจมตีอิหร่านอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ได้ประกาศสงครามด้วยนะ
1: เออ
0: ไม่ได้ประกาศสงครามอะไรด้วยเพียงแต่บอกว่าคุณมีท่าทีว่าคุณกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ฉะนั้นเราต้องระงับยับยั้งคุณโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได
1: ้เออใช
0: ่แล้วถ้ามีการตกลงกันเนี่ยก็จะต้องมีทหารที่มาจาก UN นะเป็นคนรับรองความเป็นกลางที่เรียกว่าพวกบวกสีฟ้าที่เรียก UN Peacekeeper
1: แ
0: ต่ตอนนี้เราไม่มีตอนนี้อเมริกากับอิสราเอลเป็นคนถล่มโจมตีอิหร่านตลอดแต่อยู่ดีๆอิหร่านไปปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยถ้า UN มีบทบาท

0: เป็นห่วงอยู่สองเรื่องนะคุณวิชัยผมคงไม่ได้แก่ตายพี่รู้ไหมเนี่ยผมดูแนวโน้มของโงเฮงของแต่ละประเทศนะที่ก็กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยทำว่ากัดหรือทำว่าจิตใจไม่เหมือนกับในอดีตนะใน UN เมื่อ40ปีที่แล้วหรือ30ปีแล้วโอ้ UN เมื่อก่อนนี่ขลังนะ
1: ใช่
0: จะทำอะไรชาวบ้านก็นับถือชาวบ้านก็รับฟังแต่วันนี้มีใครเขาจะรับฟังมั้งอ่ะอยู่
1: เองใช่
0: ฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรากำลังมองว่าไม่มีคนที่เป็นมหาอำนาจจะมาเป็นผู้นำแล้วก็ทำอย่างยุติธรรมฉะนั้นเราก็ร้องเพลงรอไปก่อนนะให้ทางคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาเข้าใจนะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีองค์กรแบบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงแต่พ่อที่ดูนะหงอ้วก
1: เหรออ
0: ้วกแต่ยังไงก็แล้วแต่เราไม่สิ้นหวัง
1: ครับ
0: เราก็ต้องมาหาลู่ทางนะเฮียหยุนใช่ไหมให้เกิดเป็นแนวโน้มนะของการที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่กันอย่างนะมีความสุขได้ยังไง
1: เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเราจะปล่อยให้โลกอยู่ในภาวะปั่นป่วนที่ไม่มีกติกาสากลไม่ได้
0: ใช
1: ่แล้วแต่ละประเทศจะตีความกฎหมายระหว่างประเทศตามความพอใจตัวเองก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนไทยเราจะเตรียมตัวยังไงกับไอ้สิ่งที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดไม่มีตัวกลางอย่าง UN เนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไงคุณวิชัยที่มันไปอยู่แถวดงกระเหลี่ยงไหมล่ะ
1: แล้วนี่ว่าจะปลอดภัยเหรอไปอยู่แถว
0: ดงกระเหลี่ยงแดนมีใครไปยุ่งกับเขาอ่ะคุณวิชัยกับผมนี่น่าจะอยู่กับกระเหลี่ยงได้นะ
1: ได้
0: ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มามองตรงนี้แล้วเรามาดูว่าโอ้ไม่มีใครที่จะมาควบคุมดูแลได้อันนี้ผมว่าซีมองเทคนะ
1: ซีมองเทคทั้งโลกเลยนะ
0: ใช่ไหมแล้วความสูญเสียความเสียหายเนี่ยจากอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะทำไมอ่ะมันเติบโตอย่างไม่หยุดเลยนะเพราะว่าตัวจักรที่เป็นตัวจักรสำคัญเนี่ยที่เคยทำงานแล้วประสบความสำเร็จมาอย่าง UN เขาไม่เอาละWHO เอ่ยสันติสัญญาแถวปารีสเอ่ยอะไรวัวไม่เอาอ่ะวัวไม่เอาแล้วอยู่กันยังไงนะยายยุน
1: ลำบากครับลำบากครับเราฉันก็ปิดได้ฉันจะถล่มแล้วจะบอกว่าคุณจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ผม
2: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆใช้โอกาสในวันหยุดราชการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบางระกำโมเดลซึ่งมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำ9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงาน
3: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลท่าบอนและตำบลปากแตะทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบปัญหาทางขึ้นลงเรือประมงตื้นเขินและแนวหินเขื่อนบางส่วนชำรุดกีดขวางทางน้ำส่วนเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพบท่อระบายน้ำบางจุดชำรุดจึงกำชับให้เร่งซ่อมแซมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่ในพื้นที่ตำบลปากแตะประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า700เมตรพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงพิจารณาข้อเสนอชาวบ้านเรื่องการวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและลดความรุนแรงของคลื่นลมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางน้ำการสนับสนุนอาชีพประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งยอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน252คน
5: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครจำนวน252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คน ขตภาษีเจริญจำนวน9คนเขตยานนาวาจำนวน8คนและเขตพญาไทจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาชนันทิดาสังทองรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: สำคัญจะนำไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดีอย่าเป็นคนเนรคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างคือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ประเทศบ้านเมืองอย่างหนึ่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามความดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปก่อความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติบ้านเมืองในรูปหลานนื้อพยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว
1: ้ที่ท่านยังอยู่ก็ใช้ธรรมะใช้ในสิ่งที่ให้มาได้ขอหัวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถนัดผู้นำชาติบ้านเมืองรัฐมนตรีทั้งหลายหรือว่าคนยากจนหรือใครก็แล้วแต่ก็ยังให้หลวงพ่อคูณได้ขอหัวให้ขอศีรษะนะครับที่ว่าจะได้เป็นสิริมงคลสิ่งนั้นก็คือเรื่องของการให้นะครับการให้เหมือนกับสติให้สตินะครับขอเพื่อให้แก่สติเตือนใจในเรื่องของการทำความดีและมีธรรมะมีการเรื่องของการได้ให้ธรรมะนั้นช่วยกล่อมกล่าวขัดเกลาจิตใจท่านก็แม้จะยากจนอย่างที่ว่าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองสังคมจากที่ตอนท่านยังได้นะครับได้อยู่ในสมณะนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากที่ได้มรณภาพแล้วสังขารแล้วก็ยังเหลือแต่คุณความดีแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ทุกๆรูปที่เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติที่ดีเราก็คงจะได้ทราบกันตามเรื่องราวประวัตินะครับเรื่องนำมาในวันวิสาขบูชาในช่วงต้นของทนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจารุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับไปพุทธมณฑลมาเมื่อช่วงบ่ายนะฮะฝนตกที่บ้านแล้วแต่พุทธมณฑลก็โปรยปลายลงมาตอนนี้หนักเลยที่บ้านผมนะฮะที่ไหนตกกันบ้างนะครับก็แจ้งกันมาให้ทราบกันสำหรับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเราก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นคำสอนในการนะครับปฏิบัติของทางพระสงฆ์องค์เจ้าและก็ธรรมะปฏิบัติต่างๆที่เราได้มีการศึกษาล่ำเรียนแล้วก็พระท่านก็ได้มีการได้เผยแผ่ธรรมะเหล่านี้เอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราก็ต้องดูกันในสิ่งต่างๆที่เราได้รับในสิ่งที่เกิดกรรมสอนเหล่านี้ 2,500 กว่าปีนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452กำลังดูไลฟ์ชื่อเพลงกันอยู่ในคืนวันนี้แล้วก็คือวันนี้ก็เดี๋ยวคงจะกำลังดูว่ารัศมีมณีนินวันนี้จะเข้ามาหรือเปล่านะฮะถ้าเข้ามาก็สามทุ่มครึ่งถ้าไม่เข้ามาแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็มีเรื่องราวของแวดวงวรรณกรรมมาฝากกันเช่นเดิมนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นประจำนะฮะแล้วก็ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นี่ครับกำลังดูงานกับรายการที่พี่เจนส่งสมพันธ์ก็ส่งมาโอ้โหงานเยอะมากกันนักเขียนซีไรไทยลาวมาเลเซียเป็นการประชุมและเสวนานะฮะ15ปีบ้านนักเขียน20ปีนักเขียนซีไรกนกพงษ์ส่งสมพันธ์มีค่ายวรรณกรรมประทับมือนักเขียนภาพบันเทิงจากศิลปินต่างๆอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีด้วยนางเอกหนังตะลุงจากวิทยานาฏศิลป์คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20 6-7 มิถุนายนที่หลาดใต้โหนดควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งผมจะไปดำเนินรายการที่นั่นด้วยนะครับเราไม่ได้เชิญหรอกครับแต่ตั้งใจจะไปขอเข้าไปขอพี่เจนไปก็เลยจัดนั่งเครื่องบินไปลงที่จังหวัดตรัง6-7ไปอยู่ที่ควนขนุนพัทลุงนะครับก็พบปะเรื่องของนักเขียนศิลป์ไทยลาวมาเลเซียนะฮะกองทุนกนกพงษ์ส่งสมพันธ์ก็เชิญเข้าร่วมงานนะครับ 6-7 มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียนห้องเรียนสีสันศิลปะหลาดใต้โหนดพัทลุง วาระ15ปีบ้านนักเขียนและ20ปีนักเขียนศิริกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่เสียชีวิตไปนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะวันที่6มิถุนายนเสวนาเวทีใหญ่สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนำโดยลิมสวีทินมาเลเซียไพฑูรย์ธัญญาจากไทยเรวัชพันธุพัฒน์ทองใบโพธิสารจากสปป.ลาวและพลังเพียงพิรุณประเทศไทยบุญชนองสมใส่ผลสมใส่ผลหวานชุบนะสปป.ลาวปิติทิวาชนนะครับโดยมีนฤทธิ์ภพจิระโพธิรัตน์นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและบอร์ดวรรณกรรมศิริไลท์ดำเนินรายการนะฮะเรามีการเลี้ยงต้อนรับในช่วง5โมงครึ่งนะครับแล้วก็โอ้โหหลายโซนเทียเตอร์โฮมสเตย์ทั้งสายคึกคักน่าดูที่หลักใต้โนดเพื่อแถลงข่าวข้อตกลง MOU ระหว่างไทยลาวมาเลเซียมีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติขึ้นเวทีแสดงเปลี่ยนวัฒนธรรมถ่ายทอดรายการช่วงทนดนตรีด้วยนะครับถ้าทางเพจของที่จะรับชมได้เนี่ยนะฮะรับชมได้ที่ทางเพจในวันนั้นเนี่ยนะครับเพจบ้านนักเขียนนะครับฮะสำนักพิมพ์นาคร อ๋อสำนักพิมพ์นาครได้ครับก็จะมีเพจด้วยแล้วผมก็จะถ่ายทอดมาที่เพจของถนนดนตรีด้วยนะครับสำหรับงานกิจกรรมแล้วก็หุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20จากคุณถนนจังหวัดพัทลุง3:19 นาทีกับเพลงเกี่ยวกับธรรมะอีกสักเพลงหนึ่งของนังหงานะครับแล้วเดือนหน้านี้นังหงาก็จะมาถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง3ปีติดต่อกันนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นต้นฐานของตำนานของบทเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องให้เกียรติกับนังหงาแล้วก็วงคารวาลน้อยมาในครั้งนี้กับดวงดาวเดียวได้นะครับวัฏสงสารครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในไลฟ์วันศุกร์ที่20ยน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม30นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะทีมงานของเราคุณคงศักดิ์เสวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองจิตหลักการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติแท่มณีบริพาสเสียมแสนเตือนใจชาวบ้านในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับก็มีในไลน์เขาส่งภาพของคอนเสิร์ตคาราบาวนะฮะล้อมวงมันนะ71ปีที่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับภาพข้างหลังจอโอ้โหอลังการมากของถนนดนตรีของมิบาทไปเทียบเคียงได้ขนาดโปรดักชั่นจอ LED ขนาดใหญ่แล้วก็มีภาพสวยๆเยอะแยะนี่นะครับเราก็มีจอของเราอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่แหละครับแต่ก็คงจะไม่ถึงอลังการเท่ากับงานที่เมื่อวานเขาจัดขึ้นนะครับล้อมวงมัน71ปีตัวตนของคาราบาวนี่แหละครับก็ของเราก็เอาตามสถานะของเรานะฮะที่เรามีพื้นที่นะครับมีสถานที่ประมาณ 1,000 ที่นั่งแล้วก็มีเวทีเล็กๆมีจอ LED เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีเครื่องเสียงนะที่น้องๆมาช่วยกันของ Sound Space ก็อาจจะไม่อลังการเหมือนอย่างของระดับล้อมวงมันที่เขาก็มีบัตรที่เขาเก็บบัตรด้วยของเราชมฟรีนะครับก็ชมฟรีกันมา2ปีกว่าแล้วจบ3ปีอันนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้นะครับทำงานร่วมกันจะได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันในปีสุดท้ายสำหรับทนดนตรีหลายครับแล้วก็จะบันทึกรายการออกอากาศทางช่อง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเสาร์ที่1และ2ของเดือนวันละชั่วโมงก็ติดตามกันได้ครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วที่จะมีรายการมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้หยุดไปหลายเดือนก็ครั้งนี้จะกลับมาโดยท่านตรองบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญชวริตที่ได้อนุมัติให้ถนนดนตรีได้มาเดินทางต่อไปเอาจริงๆแล้วอยากให้ทำต่อด้วยซ้ำไปแต่ว่าปีหน้าก็เราไปเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยเป็นสามัญชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันนี่แหละครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะต้องคือในระบบราชการแล้วก็คงจะมายุ่งวุ่นวายอะไรไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็ต้องมีสายงานทางบัญชาแล้วก็เป็นเหมือนคนข้างนอกที่จะมาคอยเติมเต็มซัพพอร์ตหรือว่ามีอะไรที่เราจะประสานงานช่วยได้เราก็จะช่วยกันไปอาจจะเป็นเรื่องของศิลปินแต่ว่าเรื่องอื่นก็คงจะต้องให้ปล่อยให้ทางน้องๆคนรุ่นใหม่ๆเขาได้ทำหน้าที่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนตัวโครงการอนุมัติเรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดจ้างเรื่องของเงินยืมบ้างแล้วก็รวมไปถึงการเบิกการจ่ายการตรวจรับอะไรต่างๆยิ่งยากนะครับเบิกกันแต่ละครั้งแม้ทั้งข้าวอาหารที่เป็นข้าวกล่องที่จะทั้งดูแลทีมงานแล้วก็ศิลปินเนี่ยก็หาต้องเซ็นลายเซ็นกันอย่างละเอียดเสื้อยืดที่คุณได้รับแจกในวันที่จัดคอนเสิร์ตที่เรานำมามอบให้กันทุกครั้งจับรางวัล นั้นนะครับละเอียดมากเลยต้องเซ็นกันทุกครั้งด้วยฉะนั้นจึงต้องรบกวนว่าเวลาที่เราแรนดอมชื่อแล้วก็บัตรที่ได้รับรางวัลก็ช่วยกันปอลงทะเบียนหรือว่าลงไปรับเสื้อก็ช่วยแจ้งตามเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็ได้เซ็นชื่อไว้ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งอีกอันหนึ่งมีผู้ฟังผู้ชมนะครับสะท้อนมาเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเบียร์ไม่ให้นำเข้าเด็ดขาดก็มียังมีลักลอบเข้าไปนะฮะก็ช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันช่วงที่ศิลปิน ที่เป็นศิลปินที่ได้ความนิยมมากๆอย่างเช่นคาราบาวหรือทั้งนังงาเองก็เหมือนกันนะแล้วก็ทั้งนังงาด้วยแล้วก็ทั้งพี่แอดด้วยคาราบาวด้วยอาจารย์ชนิดในที่มาในช่วงเดือนต่อๆไปแล้วก็ปิดท้ายมาริโอนาก็รบกวนเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นั้นงดนำเข้าเอาไว้ข้างนอกไม่ให้นำเข้าโดยเด็ดขาดหรือว่าเครื่องดื่มทุกๆชนิดด้วยกันน้ำอะไรก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าจะทำให้ห้องประชุมหกเลอะเทอะก็เป็นเรื่องที่ต้องลำบากแม่บ้านแล้วก็รู้ไปถึงว่าเราก็อยู่อีกครั้งที่จะต้องล่ำลากันในปีสุดท้ายก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ด้วยครับเพลงที่คุณขอมาในแบบฟอร์ม Google ของสนดนตรีผู้รู้ครับ

0: พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 44นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคืนนี้รัศมีมณีนิลเงียบเลยนะครับสงสัยไปวิ่งหรือไปติดฝนที่ไหนไม่แน่ใจก็พอดีกำลังดูเรื่อง78ปีนางาแล้วก็เมื่อวาน71ปีของพี่แอดนะฮะวันก่อนที่เราก็74นั้นนางสิเผือกกับปลาเขียวเนี่ยนะครับโอ้โห70คือเรื่องอะไรนะฮะไหวเลข7เหมือนพวกผมก็ขนาดผมยังฮอตเลข6เลยนะฮะเลข6เข้ามาแล้วก้าวเข้ามาแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ก่อนจำได้ว่าทำงานใหม่ๆใช่ไหมวัยเลข2เลข2เลข3ไล่เข้ามาก็มีแรงทำต้องทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในสิ่งต่างๆก็จะได้ฝากไว้กับความทรงจำเหมือนกับที่ถนนดนตรีเราได้ทำหน้าที่กันมาแป๊บเดียวก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเราก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มา31ปีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็ปีนี้ก็เราคงจะเป็นปีสุดท้ายของการทำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์แต่ส่วนของรายการวิทยุถ้ายังเดินหน้าต่อเดินทางต่อก็พร้อมยินดีที่จะทำหน้าที่ต่อไปด้วยนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาตอนนี้มีขอสัญญาณนะฝนจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลอยลมบนด้วยทัศชนะบอกว่าเป็นพี่ผม10ปีก็ดีครับขณะผมเลข6พี่เขาเลข7นะครับบอกสาวสุราษฎร์นะฮะตังเกจากวุฒากาศครับก็ขอมานะฮะก็ได้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมอบให้ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกมาก

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้นั่งดูภาพต่างๆของงานในวันที่ถนนดนตรีไลฟ์ประจักษ์วันศุกร์แล้วก็มีผู้ที่ส่งภาพกันมาเยอะแยะนะภาพทั้งอาจารย์สีเผือกแล้วก็มงคลดันเกวียนแล้วก็ภาพของพี่เขียวคาราบาวซึ่งก็ทางความรู้สึกก็คือได้เป็นการได้มาพบกับเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งก็ทุกคนก็เหมือนกันว่าอยากจะให้ความเป็นเพื่อนเหล่านี้นะครับความรู้สึกเหล่านี้ได้เก็บนำความรู้สึกไว้ว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายก็เป็นเพื่อนชีวิตกันไปสำหรับถนนดนตรีนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันครับ

ในยุค ของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
8: นางสาวลลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการบินและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยในระยะแรกเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานภูมิภาคเช่นกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ

0: เข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเช่นสุราษฎร์ธานีและหัวหินจากประเทศต้นทางที่สำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของการเดินทางในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเน้นย้ำประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
2: นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.เปิดเผยว่าบวท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทางนี้ข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปฏิพลสถาปมารายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเตรียมทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมืองพร้อมลดค่าเช่าลดราคาบ้านตลอดปีนี้
3: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมือง7แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้ว34โครงการและมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก15โครงการและพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging ในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิการลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อเดือนตลอดปี2569และลดราคาบ้านสูงสุดร้อยละ20และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีครอบคลุมกว่า60โครงการเคหะทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

นอกข้อของนางาคารวาลแล้วเดือนหน้า26มิถุนายนจุดพักของนักเดินทางนางาคารวาล78ปีแล้วก็วงดวงดาวเดียวดายกับคารวาลน้อยที่จะมาสืบสานงานของตำนานของบทเพลงวิชีวิตอีกในเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นเด็กต้นใหม่ๆน้องต้นใหม่ๆกันเพลงที่คุณขอมาจากหาดใหญ่สิง9518ใน Google Form นี่นะครับก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่2ของทนตนตรีกับผู้มียศรุ่งสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีควบคุมเสียง0816346452ที่ก็เพลงเอี้ยงฮะสันกลาแล้วก็คนเลวในเวอร์ชันแม่น้ำจากสกลนครเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะขอแบบลึกๆคนเลวที่เป็นงานที่กนกพงษ์ทรงสมพันธ์ได้นะฮะถ่ายทอดขึ้นจริงๆที่มาที่ไปก็ตอนกับที่แม่น้ำเอามาร้องเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาเป็นมาริโฮนาเนี่ยผมก็ฟังมาตั้งนานแล้วก็ชอบอ่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นงานที่กนกพงษ์เขาเป็นคนเขียนเอาไว้ก็จะดูว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลด้วยนะครับซึ่งก็จะไปทำหน้าที่พิธีกรในอาทิตย์หน้าวันที่6แล้วก็7มิถุนายนนะฮะที่คนกระดุนหลาดใต้โนดจังหวัดพัทลุงก็ไปวันที่6พร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีแล้วจะมีงานตั้งแต่วันที่5ก็จะเป็นค่ายวรรณกรรมแล้วก็ศิลปะแล้วก็มีเสวนาวิชาการด้วยเปิดค่ายของนักเขียนกันแต่ละฐานก็มีฐานการเขียนร่วมสมัยโดยพลังเพียงพี่รุ่นนักเขียนสิไรนิรัติสัยหล่ออรุโนไทยนักแปลสิรพรเชษฐสุราชนักเขียนนักวิชาการแล้วก็พานุพงศ์คงจันทร์กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานบทกวีหัวใจแห่งบทกวีร่วมสมัยวิสุทธิ์ขาวเนียมศิลปินศิลปาธรพินิจนินรัตอดีตอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและอมรศักดิ์ศรีสุขกลางกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานสารคดีทุกสังคมต้องมีเรื่องเล่าของตนเองจตุพลบุญพรัตน์บรรณาธิการรางวัลคุณนิลวรรณปิ่นทองธีระจันทิปานักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันทักษิณคดีศึกษาสถาบันนักสงขลาเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและมีลงพื้นที่วิถีวัฒนธรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานแล้วก็ช่วงค่ำเทคนิคการทำต้นฉบับเพื่อส่งประกวดรางวัลเช่น7 Book Award โดยจตุพลบุญพรัตน์พินิจนินรัตน์วาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกที่แจ้งขั้นตอนการสร้างงานและส่งงานโดยวาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกแล้วก็ช่วงค่ำสถานการณ์โดยทีมภาษาไทยโรงเรียนพัทลุงค่ายศิลปะศิลปะศิลป์สร้างสุขเพ้นผ้าบาติกนะฮะนี่ก็เป็นพิธีกรประจำวันนันทพรไวยสยสุวรรณแล้วก็วันที่6นี่เนี่ยค่ายวรรณกรรมและเสวนานานาชาติกับนักเขียนสีไรนะฮะมีมโนลาพิญโยสองหิ้งและคณะด้วยตอนช่วงสายแล้วก็เสวนานานาชาติวรรณกรรมอาเซียนไทยลาวมาเลเซียนะฮะเยอะแยะเลยด็อกเตอร์ลิมสวีทินนักเขียนศิไรมาเลเซียแล้วก็ทองใบโพธิสารนักเขียนศิไรและนายกสมาคมนักประพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิติทิวาชนนักเขียนศิไรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัญญาพันธพาณิชย์นะฮะนักเขียนศิไรลาวแล้วก็บุญทนองสมใสผลสมใสผลนักเขียนศิไรประเทศลาวไพฑูรย์ธัญญาศิลปินแห่งชาติและเรวัตพันธ์บิพัฒน์นะฮะโอ้ยรายเกียรติรายละเอียดเยอะจริงรายละเอียดกิจกรรมเพียบเลยอาทิตย์ผมมาดูรายการซะด้วยนี่นะครับอ๋อ3คนเลยนะฮะพิธีกรแล้วมีล่ามภาษาด้วยนะครับดร.บุญจงฟุกล่ามภาษามลายูดร.ดุษฎีปัญญาล่ามภาษาอังกฤษนะครับโอ้โห
ก็ไปถูกงานเลยงานนี้อาสาสมัครไปเลยโอ้งานใหญ่ไปเลยแล้ววันที่7ก็จะมีการประทับมือศิลปินแห่งชาตินะฮะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมากล่าวเปิดด้วยตอน10โมงครึ่งนะครับอ๋อครับก็ประกาศกิตติคุณประทับมือศิลปินแห่งชาติแล้วก็ทางมาเลเซียและลาวด้วยนะครับครับก็คร่าวๆนี้ก่อนนะฮะโหรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมต้องไปดูเขาไม่ได้ยังไม่ได้ดูกำหนดการเขาแล้วเท่าไหร่นักละเอียดมากนะคนนอกข้อนะครับแล้วก็ตามด้วยคนลุงหลังจรัญมโนเพชร

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: สี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีเพลงคนเลวที่ร้องโดยวงแม่น้ำผมยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวติดข่าวไว้ก่อนนะครับที่ขอมาทาง0816346452ทางจังหวัดสกลนครบอกสัญญาณวันนี้ไม่ค่อยชัดเลยฝนมันตกนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาไปนะฮะไปหาให้แต่ก่อนผมก็ฟังจากวงแม่น้ำเป็นระดับแรกนะครับยังไงก็คิดกันเออเพลงนี้ดีจังเราไม่รู้หรอกว่าเป็นปลายปากกาของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็ได้ฟังที่บ้านไม้แดงที่แม่น้ำเล่นอยู่แล้วนานิยุทธ์ทรงสมพันธ์พี่ชายของกนกพงศ์เขาเล่นเพลงเนี้ยอะไรเพลงนี้ดีแฮะเนื้อหาเรื่องราวดีจังแล้วหลังก็รู้ว่าอ๋อเป็นงานเขียนของกนกพงศ์ทรงสมพันธ์แล้วทางวงแม่น้ำนำมาแล้วหลังจากนั้นก็มาลีคนน้าก็นำมาถ่ายทอดต่อจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกันติดข่าวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลังจากกลับมาจากพัทลุงแล้วจะมานำเสนอให้วงแม่น้ำมีเพลงดีๆหลายเพลงครับสายน้ำอะไรจำไม่ได้แล้วเพลงทรายอย่างเงี้ยนะครับเพลงทรายเพลงทรายรู้สึกทางวงแม่น้ำน่าจะมีอยู่เดี๋ยวจะลองเปิดดูก็วันที่26มิถุนายนครับในถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีเมื่อวันศุกร์ที่ถนนดนตรีไลฟ์นักสิเพื่อบอกทุกคนก็71 74กันเนี่ยหลายคนก็ศิลปินเนี่ยก็ร้องงงงงทกยาพวกอะไรทั้งอุปกรณ์แล้วก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวเพราะว่าหลังปลูกทับเส้นประสาทนั่งก็ต้องร้องก็ต้องนั่งแล้วก็หยุกยาก็เต็มเลยแล้วก็ต้องมีหมอนวดประจำตัวสำหรับพี่แววคนดันเกวียนนี่นะฮะเพราะว่านั่งปวดหลังปวดคอกันแล้วก็ทุกคนก็70 กว่าแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตั้งนานนี่จะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยบ้างนะ78แล้วนะฮะอาจารย์สิเผือกบอกว่าคนนี้เขามีต่อมฮอร์โมนพิเศษนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนต่อมฮอร์โมนพิเศษตรงนั้นอ่ะก็เลยอยากจะได้สิ่งที่เป็นความลับของนาเขาบ้างเดี๋ยววันที่26ต้องถามกันหน่อยนะฮะว่าทำยังไงดูแลไงกำลังกายก็ออกอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เหมือนกับแต่ก็ยังใช้ชีวิตที่มีดื่มมีสูบบ้างแล้วก็ยืนเล่นดนตรีให้เราได้ถึงชั่วโมงบางทีถึง5ชั่วโมงบางวันหรือบางหลายครั้งที่ทนสภาพอากาศเย็นไปเล่นอยู่ตามในอนุสรณ์สถานหรือว่างานของสหายคนเดือนตุลาที่อยู่ในฐานที่มั่นต่างๆในอดีตก็เล่นกันทีแบบโอ้โหยิ่งเจอมิตรสหายที่คนที่เคยเข้าป่าด้วยกันแล้วก็เล่นเพลงถ้าชาวบ้านชอบเนี่ยที่เล่นสุดใจเลยที่สี่ห้าชั่วโมงวงของคาราวานเนี่ยบางทีบอกโหแทบแย่เลยเพราะว่านาแกเล่นแล้วปล่อยแล้วบางทีหลายๆครั้งก็มักจะไม่ค่อยได้มีเตรียมเพลงชื่อเพลงเอาไว้หรือว่าเตรียมเพลงไว้ก่อนก็คือนึกขึ้นได้ก็ร้องเล่นขึ้นได้ก็ทำก็ใส่ก็ร้องตามที่จะมีความทรงจำบางทีก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บางครั้งนักดนตรีก็ต้องตามให้ทันเพราะว่าไม่ค่อยมีคิวเพลงเหมือนกันครับในทศดนตรีเวลาที่เราเชิญน้ามานะก็ไม่บอกล่วงหน้าหรอกว่าจะเล่นเพลงอะไรให้เตรียมคิวก็เขียนมาแล้วเราก็มานั่งรอหน้างานก่อนไม่กี่นาทีก็ถึงจะบอกมาว่าจะขึ้นเพลงนั้นจะเริ่มเพลงนี้ก็ไปตามอารมณ์เหมือนกับเพลงนี้ที่คุณขอมาดอกไม้ให้คุณครับ

สิงอันเป็นเอกลักษณ์ของสาวไทยทรงดำครับทางเพชรบุรีแต่ว่าก็พรีพรีลินกีตันชลีนี่แหละครับก็จนจะได้สัมผัสกันเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้บุรพากีตันชลีกับเสียงที่แบบมาแล้วมาเข้ากับดนตรีออเคสตราด้วยนะครับเพลงที่ผมเลือกมาฝากนะครับมันดีมันนี่หลายเพลงครับอาจจะไม่ได้อยู่ในที่คุณได้ขอมาหรือว่าได้แจ้งมาทาง Google Form นี่แหละครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ทาง0816346452บอกว่าไม่มีทางแถวคลอง8มองไม่เห็นพระจันทร์ทางนี้ก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าอะไรก็ฝนมันตกนะฮะถามว่าตกไหมที่นี่ตกหนักเลยครับเมื่อตอนช่วงบ่ายสามก่อนจะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดสดเป็นผู้บรรยายที่พุทธมณฑลก็ตกจังหนักเลยก็ดีครับเย็นดีนะฮะทำให้ต้นไม้ชุ่มชื่นเห็นต้นไม้ดอกไม้ที่หน้าบ้านโดยเฉพาะดีลาวดีที่สีขาวนี่เป็นพวงขาวพวงเนี่ยนะครับเขาชูช่อโสงสวยแล้วก็ร่มเงาให้กับคนที่เขาเดินมาไม่แดดไม่ร้อนเวลาที่หน้าร้อนหรือว่าแดดแรงๆจะเป็นร่มเงาที่อยู่หน้าบ้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่เขาจะต้องเดินออกไปหน้าซอยนะฮะทุกวันนี้ก็เดินตลอดวันทั้งวันแทบไม่ไหวเวลามันร้อนร้อนจริงๆเพราะว่ามีผู้ฟังที่ขอเพลงไว้ทางกูก็ฟอร์มคุณกัลยาแล้วผมไม่เห็นที่ในไม่ได้อ่านนะฮะก็ขออภัยด้วยก็มาขอชดเชยให้ในคืนนี้ก็แล้วกันพิงดาวแล้วก็แสงจันทร์ครับ

วันนี้มีขอตรงกันทั้ง Google Form ที่ขอแสงจันทร์แล้วก็ทั้ง0816346452และในไลน์ของถนนดนตรีคุณตุ้มพัทยาบอกพัทยานาเรือฝนตกแล้วก็ภาพพระจันทร์อยู่เหนือน้ำน่าจะเป็นทะเลมั้ยครับแล้วก็เขียนว่าแสงจันทร์สวยจริงๆแต่ว่าวันนี้พระจันทร์มองไม่เห็นเพราะว่ามีเงาของเมฆมาบดบังครับก็จากฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทางกูเกิลฟอร์มแบบฟอร์มที่ให้ไว้แล้วก็ทาง0816346452ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 1467ส่วนทางจังหวัดก็ตามคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยในพื้นที่ดังนั้นมาริโอน่าก็จะมาปิดท้ายให้กับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอเดินทางมาเมื่อปีแรกแล้วก็ปีที่3ปีสุดท้ายก็มาริโอน่าจะมาปิดท้ายให้ในการอำลาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งการใช้พื้นที่ให้กับประชาชนได้มาใช้บริการของพื้นที่ของทางพังราชการห้องออดิโทเรียมที่ตึกอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็บันทึกนะครับรายการเพื่อออกอากาศทางช่อง11 NBT และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในถนนดนตรีแล้วก็ทางโซเชียลที่มีผู้ติดตามอยู่ทางเพจของถนนดนตรีและก็เพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องราวของอื่นๆคือศิลปินได้มาพบมาปะจะเจอกันและเรื่องของผู้ฟังผู้ชมได้มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาเจอกันในทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานี0816346452ที่พี่เขียวคาราบาวได้มาทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะครับสัญญาหน้าฝนและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมขอให้ชุม

0: ชนร่วมดูแลสมบัติของชาติน
1: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า57ปีปัจจุบันสภาพโครงสร้างทั้งพื้นไม้ฝ้าเพดานและหลังคาเสื่อมโทรมผุพังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังดังกล่าวทันทีพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือสมบัติของทุกคนการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลานคือการสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐจึงขอความร่วมมืออย่าลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเปิดตลาดคุณภาพสูง
2: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาถรรพ์พิเศษบนเวทีการประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569ว่าแม้ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 2.8 จากแรงหนุนด้านการลงทุนและการส่งออกแต่ภาพรวมยังเป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มในธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังคงฟื้นตัวช้าและมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 17-20 เท่านั้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสนับสนุน SME อย่างรอบด้านทั้งการขยายตลาดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเวทีนานาชาติอย่างไทเฟกซ์ควบคู่กับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านแหล่งทุนผ่านระบบการประเมินกระแสเงินสดและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในมิติการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนพร้อมเร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์นำร่องด้านเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีร

ช่เลยครับศีลธรรมเหนี่ยวนำใจสาธุชนขอให้ยึดไว้เรื่องของศีลและก็ธรรมนะฮะทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันต่างๆก็ไม่ใช่เพราะวันพระอย่างเดียวนะครับก็ทุกๆวันด้วยก็แล้วกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ที่ผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79และตอนนี้ก็มันสัญญาณเน็ตเหมือนกับมันมีอะไรมากวนคุณป๋องสุภเลิศก็บอกน่าจะเป็นเพราะฟ้าลงนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับแล้วก็ในถนนตรีไลกับทางช่อง NBT ช่อง11ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็วันละชั่วโมงตอนนี้ก็กลับมานะครับกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หลายๆเดือนตั้งแต่ดีออนไลน์โปรเจกต์ก็ไม่ได้นำเสนอเลยก็คราวนี้ก็จะกลับมาตามคำสั่งของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวริต0816346452นะครับแล้วใน Google Form ของทนนดนตรีก็มีที่ขอเพลงกันมาหลายเพลงอาจจะยังไม่ได้เปิดในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าก็กำลังค้นหาอยู่เพราะว่าบางเพลงนี้หายากอย่างเช่นเพลงเอี้ยงของสังกะลาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องขอไปขุดค้นมาก่อนนะครับเมื่อวานก็มีคันไทยที่ติดค้างไว้หลายเพลงวันนี้มี Imagine นะคุณเจ้าคุณขอโอ้โหจากเชียงใหม่มาไงเนี่ยได้ครับงั้นหลังจากสาธุชนแล้วผมเลือกเดือนเพ็ญที่เป็นงานของพี่ป้อมพี่โตมาฝากกันและ Imagine ของจอห์นเลนนอนครับ

พลงที่คุณอ้อยเอเจเขามานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อยเอเจและขอบคุณผู้ที่นำข้าวของขนมมาให้ทุนดนตรีแล้วผมก็ได้นะครับแจกไปกับทางศิลปินแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากครับที่เราได้พบได้เจอได้มีโอกาสได้มานะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันมีคนได้ส่งภาพของพระจันทร์อยู่นะฮะมาให้ดูด้วยชมในไลน์ด้วยแม่ดีจริงๆอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกอยู่บนที่สูงๆอ๋อที่เหนือทางเหนือแหละครับเจ้าคุณนะฮะทางเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้สื่อสารกันได้มั้ยนะครับเห็นกันหมดไปทั่วโลกก็จะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสื่อสารทุกคนเป็นสื่อได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้ทุกสิ่งอย่างนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะแต่มันก็มีโทษอยู่ก็ระมัดระวังด้วยสำหรับเรื่องมิจฉาชีพก็ในไลน์ก็บอกขอเพลงนี้มาซึ่งก็จะอยู่ในทนตีไลฟ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขใช้ชื่อตอนนี้จากบทเพลงนี้มาเป็นชื่อของการเดินทางในเดือนกรกฎาคมทะเลใจครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกันผมกำลังส่งภาพที่เพื่อนตรักนักออกแบบคุณจอมวสันต์วงสว่างออกแบบแบนเนอร์ป้ายโปสเตอร์ป้ายแบนเนอร์ป้ายต่างๆเนี่ยนะครับของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางแล้วก็มีผู้คนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะคราวนี้ก็ถ่ายรูปกันเก็บกันไปเต็มเลยนะครับก็เลยส่งมาให้เขาก็แอบชื่นใจคนทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วบอกว่าไม่เคยจะของคนออกแบบไม่เคยได้ถ่ายสักทีก็อยู่ไกลนะฮะก็ไม่ได้มาร่วมงานก็เอาไว้คงจะได้มากันตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายเลยนะครับกำลังจะให้เขาคิดออกแบบว่าป้ายอำลาของถนนดนตรีไลน์นี่จะในเดือนสุดท้ายมาริโอน่านี่เราจะเอาอะไรดีจะอำลาหรือว่าจะรวมไปเป็นป้ายเดียวกันกับทางมาริโอน่าเลยนะฮะว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจแล้วก็กอดคอกันร้องเพลงครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาคอนเซปต์นี้แล้วจะภาพแบบไหนยังไงก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆนึกคิดไปนะครับว่าเราจะเอาภาพอะไรที่จะเป็นการสื่อความหมายกันก่อนจะล่ำลากันไปกับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับสายลมจากวงนั่งเล่นนะฮะเห็นบรรยากาศแบบชิวๆหลายคนก็แบบบรรยากาศจะสบายๆฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฮะอากาศเย็นๆแต่ต่างจากเดือนที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเดือนที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าบ้านหรือที่พักของใครนี่ไม่มีแอร์นี่นะโหผมก็เพิ่งจะทราบว่าคือยังมีนะมีที่พักที่บางคนเช่าแล้วไม่มีแอร์ใช้เปิดพัดลมบางคนก็ไม่มีพัดลมเนี่ยโอ้โหอย่างเช่นเคยคุยกับรปภ.ที่เขาทำงานน้องบางคนแบบบางทีของเขาก็บางทีเขาก็ไม่มีพัดลมต้องมาลงมานั่งอาศัยแอร์ข้างล่างหรืออาศัยพัดลมข้างล่างที่ก็เป็นที่รวมอยู่ข้างล่างหรือว่าบางทีก็อาศัยเปิดหน้าต่างแบบนี้นะครับโอ้โหสาหัสจริงๆนะถ้ายุคปัจจุบันนี้ไม่มีแอร์เนี่ยก็ผมก็ค่าไฟเดือนนี้ก็โหยังกับโรงงานอุตสาหกรรมหมื่นกว่าบาทเพราะว่าลูกสาวลูกชายเขาอยู่บ้านกันทั้งหมดเลยเปิดช่ำทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เอาหาเงินจ่ายค่าไฟกันไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้คนละครึ่งพาสกันแล้วใช่ไหมครับใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้ถ้ายังไม่ลงทะเบียนยังมีสิทธิ์อยู่นะครับยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังมีเหลือสิทธิ์ที่จะได้ใช้เข้าใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ผมลงทะเบียนได้วันที่สองเพราะว่าเขาตรวจสอบก่อนสำหรับที่เราส่งเข้าไปแล้วก็มีสแกนใบหน้าสแกนห้าปากลืมตาอะไรด้วยนะครับแต่ก็ดีเขาสะดวกดีไม่ระบบไม่ล่มมาช่วงวันแรกแต่คนที่ไปที่ไม่ได้มีระบบโทรศัพท์แล้วไปที่แบงค์หรือว่าไปที่หน้าแบงค์เลยเนี่ยก็ลำบากนะเห็นว่าชุลมุนอยู่เหมือนกันต้องวางรองเท้าเข้าคิวกันคนเฒ่าคนแก่ต่อไปต้องหาทางที่จะให้ความสะดวกกับคนที่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบรุ่น Android หรือว่าไม่ได้มีระบบที่ผูกไว้แล้วต้องไปใช้แบบแมนนวลหรือว่าต้องไปที่หน้าแบงค์เนี่ย องหาทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้กันต่อไปว่าจะทำยังไงหาทางไม่ต้องเดินทางกันมาบางคนต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บางคนก็เดินทางมาค่ารถก็ต้องหลายร้อยบาทกว่าจะไปกลับกว่าจะได้เงินกันมาแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันอีกนะครับแต่ยังไงก็รัฐบาลก็จ่ายให้60แล้วก็40ก็คงจะพอที่จะได้พอใช้จ่ายเงินได้ไปบ้างสำหรับผ่อนเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็เดือนละพันก็ยังดีนะฮะครับเพลงที่จะมอบให้ในช่วงนี้นะครับงานของเอกพจนาพิทักษ์คาเฟ่โพเทรีครับ

ช่วงท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุพเลิศธรรมฤดีในคืนวันอาทิตย์ที่หลายคนก็ได้พักผ่อนที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องจากการชดเชยวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็วันที่สามแล้วก็เป็นวันหยุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงท้ายก็มีเพลงที่ได้ไม่ครบทั้งหมดบางเพลงเป็นเพลงเร็วๆก็เลยไม่ได้เปิดนะครับที่ขอมาจากทั้งวุฒากาศตังเกแล้วก็ลอยลมบนเพลงก็คงจะต้องสลับกันไปสำหรับการติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 800 891และ1467 KHz ของวิทยุแห่งประเทศไทยวันที่26มิถุนายนเราพบกันในการเดินทางของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคารวาและขวะคารวาน้อยและดวงดาวเดียวดายกันจะเปิดลงทะเบียนก็จะแจ้งให้ทราบในเพจของทนดนตรีและก็ทางรายการด้วยส่วนอาทิตย์หน้าผมไม่ได้อยู่จะนำบรรยากาศบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายอาจารย์สิเพือกและพี่เขียวคาราบาวมาฝากกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะถ่ายทอดสัญญาณถ้าสัญญาณชัดเจนจากทางเพจที่ป้านาเขียนในงานกนกพงศ์ทรงสมพันธ์20ปีแล้ว15ปีมานาเขียนด้วยก็ติดตามกันได้นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าจากพัทลุงขุนขนุนคือวันนี้ขอบคุณทีมงานคุณเมฆกันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองหรือกิจลังการจันทร์วสันต์วงสว่างเอกพงศ์มรุภาเทียมแสงเตือนใจเจริญเมืองและสมเกียรติท่านมณีนะครับแอดมินช่างน้อยนักเดินทางและผมประโยชน์รุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมดีลาคุณไปก่อนถนนดนตรีจะกลับมาเดินทางกันสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: การที่เราตั้งอยู่ในธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคนเราทั้งฝั่งที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนฟันตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาพบกันทุกวันเป็นประจำโดยมีข้าพเ

แน่นอนเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆในชีวิตบางที่มันพากันไปท่านผู้ฟังมันผูกเป็นเงื่อนเป็นปมจะแก้จะแก้มันเหมือนเป็นการปรับสมการปรับตัวแปรโดยใช้ธรรมะนี่แหละมาเป็นตัวที่จะมาปรับมาแก้มาจูนมาใส่มาใช้ให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ผาสุกได้ในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นเรื่องราวพวกนี้มาพูดถึงในรายการของเราในช่วงของตายตามทางก็มีเคสของสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านผู้ฟังที่ตอนนี้ก็อายุ39ปีจะขึ้น40ภรรยาของสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านก็ตั้งท้องอยู่อันนี้คือข้าพเจ้าไปสังเกตชีวิตของสุภาพบุรุษท่านนี้เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเขานี่จะมีเรื่องราวให้วุ่นวายใจอยู่มากเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรื่องเพื่อนเดี๋ยวเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้แบบจิตใจมันวุ่นวายไม่สงบจะมีอารมณ์เสียอยู่เรื่อยอารมณ์นี่จะขึ้นขึ้นลงลงภรรยานี่ก็ตั้งท้องอยู่ด้วยก็จะมีความเครียดตามไปคุณแม่นี่ก็รักลูกพยายามจะให้ลูกไปยังไงในทางธรรมะได้ก็มีความกังวลใจในความที่ว่าชีวิตมันมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆแล้วผูกเป็นปมนั่นนี่เกิดติดขัดขึ้นมาทำอะไรไม่ได้จะหาที่พึ่งยังไงจะหาที่พึ่งยังไงมาไตร่ตรองใคร่ครวญนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมาเป็นยังไงคือตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นท่านผู้ฟังก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นเนาะมันก็มีผิดพลาดกันไปบ้างโดยไปทำผู้หญิงท้องไปทำเธอท้องแล้วก็จึงร่วมกันทั้งสองคนเราจะแก้ไขเรื่องนี้กันยังไงเราก็มีคนแนะนำว่าก็ทำแท้งสิทั้งคนแนะนำทั้งตัวผู้ชายทั้งตัวผู้หญิงก็สรุปกันแล้วว่าเห็นตรงกันอ่ะว่าถ้าเราปล่อยเรื่องราวไปนี่แย่แน่นอนเลยพ่อแม่เอาตายทำแท้งก็แล้วกันเราก็ว่าทำแท้งไปก็คือฆ่าเด็กที่อยู่ในกันอันนี้เป็นกรรมนะทุกฟังคือเจตนาฆ่าต่อให้จะไม่ได้ลงมือเองก็ตามเพราะว่าแพทย์หมอพยาบาลที่เขารับทำนั่นน่ะเขาเป็นคนลงมือหรือว่าคนที่เจ็บนั่นก็คือฝ่ายผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เจ็บตัวด้วยเลยแต่ก็ร่วมกันทั้งผู้ชายด้วยที่ทำเขาท้องทั้งคนแนะนำด้วยทั้งผู้หญิงด้วยก็ยอมให้เขาทำแท้งทั้งหมอด้วยพยาบาลด้วยที่ทำด้วยก็รับกันไปหมดอันนี้คือรับกรรมในข้อนี้คือกรรมในการที่ว่าเจตนาทำชีวิตคนคนหนึ่งให้ตกล่วงไปอันนี้เรามาเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าเปรียบกับอีกคู่หนึ่งที่ก็ตั้งท้องตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนกันแต่ว่าเอาก็รับไปฉันทำฉันก็รับในที่นี้หมายถึงก็ให้มันโตมาเลี้ยงมาเป็นพ่อแม่ตั้งแต่ยังวัยรุ่นนี่แหละถ้าเขาไม่ให้เรียนต่อออกก็ออกเราก็มาหาทางแก้ทางอื่นลักษณะเนี้ยคืออย่างน้อยไม่ผิดศีลทีนี้ผิดศีลไปแล้วศีลแบบนี้แก้ได้ไหมก็พอได้อยู่คือมันผิดกันสองชั้นในชั้นแรกก็คือผิดศีลข้อ3ละประพฤติผิดในจารีตยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ล่วงประเวณีกันผิดจารีตไปแล้วข้อที่2ยังมาทำลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปอีกก็จึงสองเด้งร่วมกันมาหลังจากนั้นก็แยกทางกันไปไม่ได้จะมาเป็นสามีภรรยาด้วยความที่ผิดศีลในข้อนี้ท่านผู้ฟังจึงทำให้เกิดความร้อนใจในตามตรงข้ามนะถ้าประพฤติถูกศีลคือเอายังไงประพฤติผิดจารีตไปแล้วก็แก้ไขด้วยการรับผิดชอบก็แต่งงานกันไปมีลูกแล้วก็ถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นก็รับเลี้ยงขึ้นมาหากินอย่างอื่นเอาสองกรณีนี้จะมีความแตกต่างกันมากในกรณีแรกที่ผิดศีลสองข้ออาจจะคิดว่าฉันรอดตัวแล้วพ่อแม่จับไม่ได้ไม่มีปัญหาเสียชื่อเสียงในขณะที่กรณีที่สองคือเสียชื่อเสียงแน่ละโอ้ยคนก็นินทา

0: ว่าโอ้ลูกบ้านนี้นะชิงสุกก่อนหามผู้หญิงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่าไปใช่ปะสองกรณีแตกต่างกันแต่ว่าในจิตใจเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุกฟังเพราะว่าในกรณีแรกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะมีความร้อนใจร้อนใจเพราะอะไรเขาก็ผิดศีลไงผิดศีลเนี่ยจึงมีความร้อนใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าก็จะรู้ก็เฉพาะไม่กี่คนแต่ว่ามีความร้อนใจอยู่ในจิตใจแล้วในขณะที่กรณีที่สองมีชื่อเสียไปแล้วแบบว่าถูกคนเขากล่าวหาด่าว่านั่นนี่แต่เนื่องจากไม่ผิดศีลในภายในจึงไม่มีความร้อนใจเพราะว่าเวลาที่เราผิดศีลไปแล้วเนี่ยนะดูฟังแน่นอนชื่อเสียมันจะกระจอยกระจายไปคือนิสงของศีลก็คือเข้าสู่บริษัทไหนไม่กล้ากรามล่ะแต่ถ้าผิดศีลเราไปเจอหน้าผู้คนเขาก็จะโอ้เนี่ยผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ก็จะมีความกลั้นกรามใช่ไหมอันนี้เป็นอันนิสงของการผิดศีลอยู่แล้วแต่พอเราผิดศีลไปแล้วแล้วเราแก้ไขให้ถูกเรายังต้องรับกรรมในข้อนั้นอยู่รับผลของกรรมที่เราได้ทำไปแล้วนั้นอยู่คือรับวิบากของการกระทำนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ผิดอีกได้รับการแก้ไขให้ถูกโดยการที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็แต่งงานกันไปอดทนกันไปอยู่กินกันไปความไม่ร้อนใจมีในภายในด้วยความร้อนใจในกรณีแรกและความไม่ร้อนใจในกรณีที่สองเส้นทางจากนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะผู้ฟังคนแรกตลอด10ปีต่อมามีความร้อนใจจับทำธุรกิจอะไรหรือไปลงทุนอะไรไม่ได้มีเรื่องราวมีความผิดพลาดมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องคบเพื่อนไม่ดีบ้างถูกโกงบ้างอะไรบ้างอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเพราะว่าด้วยความร้อนใจที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่สองคู่ที่สองที่ว่ายอมรับนั้นไปแล้วล่ะแล้วก็ไม่ร้อนใจแล้วก็ขยันหมั่นเพียรอดทนผ่านวิกฤตนั้นมาได้ด้วยความที่ไม่ร้อนใจก็รู้จักคบเพื่อนดีตัดสินใจตั้งอยู่ในศีลทำสิ่งที่ถูกต้องก็ค่อยสร้างฐานะตั้งตัวขึ้นมาได้10ปีผ่านมาท่านฟังก็มีครอบครัวที่มั่นคงมีความรักเอาใจใส่กันมีเงินมีทองเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าด้วยความสบายใจด้วยความแก้ไขจากสิ่งที่ผิดให้ถูกก็ดีขึ้นมาได้ทีนี้ในกรณีของสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านฟังก็เป็นกรณีแรกที่ว่าได้ทำความผิดพลาดมาแล้วจนมันล่วงเลยมาถึงปัจจุบันภรรยานี่ก็เป็นคนใหม่มาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะแก้ยังไงวิธีแก้ดูฟังก็คือว่าตั้งจิตตั้งใจใหม่สมาทานศีลให้อยู่ในร่องในรอยขึ้นใหม่ตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันจะรักษาศีลให้ดีตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันปฏิบัติตามศีลให้ได้นี่คือข้อที่หนึ่งทางกายทางวาจาข้อที่สองทางจิตใจก็ตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เราได้เคยเบียดเบียนมาไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีผู้นั้นที่ได้ทำแท้งกันไปหรือว่าเด็กคนนั้นที่ได้ตายไปด้วยการที่เราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหรือทั้งเพื่อนที่แนะนำทั้งหมอพยาบาลที่ร่วมกระบวนการด้วยเอาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาก็มาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นหมายถึงเจริญเมตตาภาวนาคือให้บุคคลนั้นอยู่เป็นสุขมีความกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เราปฏิบัติทำความดีทางกายทางวาจาทางใจก็ทำในนามของบุคคลนั้นให้บุคคลนั้นจงได้รับรู้กระแสของความดีที่เราได้ทำทางกายทางวาจาและทางใจนี้ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันและตัวสุภาพบุรุษท่านนี้ทุกฟังยังมีการให้ทานด้วยทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีกระปุกน้อยๆเป็นเหมือนกับบาทพระน้อยๆเนี่ยนะทุกฟังแล้วก็หยอดเงินไปตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานว่าเออฉันนอนเมื่อคืนนี่ฉันมีศีลอยู่นะวันนี้ก็จะรักษาศีลให้ดีศีล นี่คือทางกายทางวาจาทางจิตใจเนี่ยฉันก็แผ่เมตตาให้คนที่ฉันเคยเบียดเบียนมาทั้งหมดใช้กายใช้วาจาใช้จิตธรรม ังใช้ของภายนอกทำด้วยคือเอาเงินบางทีก็เหรียญ10บาทบ้างบางทีก็แบงค์20บ้างบางทีก็แบงค์50บ้างหยอดกระปุกเอาไว้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจากวันเป็นหลายหลายวันเป็นสัปดาห์จากหลายหลายวันหลายหลายสัปดาห์เป็นเดือนจนกระทั่งถึงวงรอบวงรอบนี่คือหมายถึงทุกรอบวันเกิดก็เอาเงินเนี้ยบางทีก็ได้สามสี่พันบ้างบางทีก็ได้ห้าหกพันบ้างแล้วแต่ว่าจะหยอดเหรียญอะไรแบงก์อะไรแต่ทำทุกวันเนี่ยไม่เกินร้อย20บ้าง10บาทบ้าง50บ้างใส่หยอดกระปุกทุกวันทุกวันแล้วก็เอาเงินไปให้ทานให้ทานนี่ก็ให้ทานในเนื้อนาบุญถวายครูบาอาจารย์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างให้ทานในการสร้างกุฏิวิหารหรือว่าสถานที่ที่จะอุทิศแด่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศบ้างทำไปอย่างนี้ทุกฝั่งแค่ปีกว่าพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายอันดับแรกเลยที่สังเกตเห็นก็คือจิตใจเนี่ยมันเย็นลงมีความผาสุกมากขึ้นเรื่องราวปัญหาคนงานบ้างปัญหาเพื่อนร่วมงานบ้างก็ไม่ได้ทำให้จี๊ดจ๊าดขึ้นลงอารมณ์แปรปรวนเหมือนก่อนคุณแม่เนี่ยก็สังเกตเห็นว่าคุณลูกนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยคุณภรรยาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าคุณสามีนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าได้มีการทำสะสมอยู่เป็นประจำคือสุภาพบุรุษท่านนี้นี่คือก็เอาทุกระดับเลยนะท่านฟังตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาเอาหมดเลยทานนี่ก็คือให้ทุกวันวันละ10บาท20บาท50บาทบ้างแต่ทุกวันศีลนี่ก็คือรักษาตอนกลับมาบ้านแล้ววันนั้นแหละรักษาศีล5บางทีไปข้างนอกอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามให้ได้ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้แค่นิดหน่อยศีลก็รักษาสมาธิก็ทำตั้งจิตแผ่เมตตาไปนี่นั่นก็เป็นสมาธิก็เรียกเมตตาเจโตวิมุตติปัญญาเนี่ยก็เห็นปัญญาในการที่จะรู้จักให้อภัยมีความอดทนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตั้งจิตอยู่ในความดีได้นั่นก็เป็นปัญญามีทานศีลสมาธิปัญญาทั้ง4อย่างทำทุกวันทุกวันทุกวันปีกว่าเองท่านฟังชีวิตนี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยแล้วก็ยังได้มามีโอกาสปฏิบัติธรรมหลีกเร้นภาวนาจิตใจเนี่ยรู้ถึงเส้นทางที่จะมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเพิ่มเติมเรื่องการรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เพิ่มเติมเรื่องหน้าที่ในที่ทั้ง6อยู่ในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องราวของสุภาพบุรุษท่านนี้ที่ว่าจากมีความผิดพลาดในสมัยยังเป็นวัยรุ่นพอเติบโตขึ้นมาเห็นปัญหาต่างๆในชีวิตเจอความไม่ผาสุกเจอความทุกข์แล้วเอาแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยการเดินตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทำทุกวันทุกวันชีวิตก็ดีขึ้นมาได้อันนี้ธรรมดาท่านผู้ฟังที่ว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนที่เราจะทำถูกก็ทำผิดมาก่อนที่เราจะมีเมตตาได้บางทีเราก็อาฆาตแค้นทำไม่ถูกมาก่อนที่เราจะทำถูกศีลได้บางทีเราก็ทำผิดศีลมาก่อนบางครั้งบางคราวมันเป็นเพราะฉะนั้นพอเราปรับแก้ไขแล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆจะคลี่คลายออกเงินปมที่ผูกไว้ก็จะค่อยเปิดออกเบาลงมีความผาสุกมากขึ้นนั่นเองอันนี้ฝากไว้ในช่วงของไต่ตามทางไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนต้องฟังไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ทุกคนแก้ได้หมดไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอะไรถ้าเราปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอย่างน้อยชีวิตเราทุกฝั่งในจิตใจยังมีความผาสุกได้แน่นอนฝากไว้ในช่วงไต่ตามทางเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งทุกฝั่งจะกลับมาในประเด็นเรื่องของความที่ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร ให้มีความผาสุกในทั้งครอบครัวในทั้งที่ทำงานในทั้งหมู่ญาติหรือแม้แต่ในวัดวาในองค์กรจะเล็กจะใหญ่อยู่กันอย่างไรให้มีความผาสุกเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงไม่มีกำมืออาจารย์มาในทีฆานิกายมหาปรินิพพานสูตรนัตถานันทะตถาคตัสสะธัมเมสุอาจริยมุทิดูก่อนอนนท์กำมือของอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ตถาคตความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระอนนทเถระก่อนปรงอายุสังขารภายหลังทรงประชวรพระอนนทเกรงว่าจะปรินิพพานจึงทูลว่ายังอุ่นใจอยู่บ้างพระองค์ยังไม่มีพระดำรัสแก่ภิกษุสงฆ์แสดงว่ายังจะไม่ปรินิพพานจึงได้ตรัสว่าภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าและต่อด้วยภาษิตนี้คำว่าอาจริยมุทิแปลว่ากำมือของอาจารย์ได้แก่มือที่ยังกำไว้ใช้เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพระพุทธศาสนาที่ห่วงวิชาไม่ยอมบอกแก่ศิษย์ขณะที่ตนเองยังหนุ่มแต่จะบอกแก่ศิษย์ที่ตนรักขณะที่ตนใกล้ตายเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติเช่นนั้นยินดีต้อนรับสู่รายการสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่ข้าพเจ้าจะพูดในวันนี้คือการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความผาสุกแน่นอนทุกฝั่งว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันบางทีอาจจะไม่รู้จักชื่อแค่ใช้ถนนร่วมกันเห็นคนนี้ขับรถคันนี้ผ่านมาทางนี้แล้วมันบังเบียดเลนเราได้ไงเนี่ยอันนี้อยู่ร่วมกันแล้วทำไมอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่หรืออาจจะอยู่บริษัทเดียวกันรู้จักชื่ออยู่แต่ว่าจำไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนะอ๋อชื่อนี้แต่ไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นะเห็นหน้าแล้วก็ทำไมใส่รองเท้าแบบนี้แต่งตัวสีนี้ไม่เข้าท่าเลยทำไมอยู่ไม่ผาสุกเท่าไหร่หรือแม้แต่อยู่บ้านเดียวกันเอาไม่ใช่แค่รู้จักชื่อจริงยังรู้จักชื่อเล่นด้วยแล้วก็ยังรู้อุปนิสัยกันด้วยอยู่กันมาบางทีเป็นหลายๆปีละพี่น้องบ้างพ่อผัวกับลูกสะใภ้บ้างแม่ยายกับลูกเขยบ้างรู้จักกันมานี่แต่เดี๋ยวก็แบบพูดทิ่มแทงกันพูดเหน็บกันคนนี้เห็นอย่างนึงคนนึงก็เห็นอีกอย่างนึงทำไมอยู่ไม่ผาสุกไงทำไมเป็นอย่างนั้นเราจะแก้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งทุกฝั่งในบริษัทในที่ทำงานนี่บริษัทที่ทำงานคนที่ต้องทำงานร่วมกันหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างหรือเพื่อนร่วมงานบ้างหรือแม้แต่ลูกค้าที่มาใช้บริการบางทีมันมีเรื่องให้แบบจื้อขึ้นไงมีปัญหาขึ้นนี่จะยกขึ้นเป็นเคสก็ได้มีสตรูทท่านหนึ่งสตรูทนี่ก็คือลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินเวลาเราเดินทางโดยสารทางเครื่องบินก็จะมีลูกเรือผู้ชายก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องมาให้มีความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่างๆให้สบายใจลูกเรือคนนี้ก็บางทีมีปัญหากับผู้โดยสารผู้โดยสารคนนี้ทำไมเรื่องมากแท้อยากได้เครื่องดื่มอันนี้ให้แล้วก็บอกไม่พอใจเอาอันนั้นเอาอันนั้นไปให้แล้วก็ยังเอาอันนี้อีกโอ้ยทำไมแบบว่าเยอะอย่างนี้อ่ะเรื่องเยอะพอคิดว่าเขาเรื่องเยอะตัวเองก็แบบมีความไม่ผาสุกละเจอะขึ้นยังแบบหัวหน้าในเที่ยวบินอีกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คอยมาจู้จี้ฉันทำมันนั่นนั่นนี่ก็เลยแบบว่าอยู่ไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่เพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละมันตัวดีทำฟังหัวหน้าด้วยบางทีมีปัญหาลูกน้องด้วยบางทีก็มีความคิดไม่เอาตามเราจะอยู่กันยังไงในสถานการณ์แบบนี้จำไว้เลยนะฟังว่า ตรงไหนมีความไม่ผาสุกอยู่เนี่ยนะตรงไหนมันมีเรื่องราวมีประเด็นเป็นเงื่อนเป็นปมเลยนะให้มั่นใจเลยว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีธรรมะแล้วเวลาจะเอาธรรมะไปใส่นะมันต้องไปใส่ตรงที่มีปัญหานะแล้วเวลาจะเลือกใส่ต้องเลือกใส่ให้ถูกด้วยนะท่านเปรียบไว้เหมือนกับพ่อครัวพ่อครัวหรือแม่ครัวที่ปรุงที่ทำอาหารเป็นพ่อครัวแม่ครัวของพระราชาได้เครื่องปรุงเครื่องทำอาหารวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเหมือนกันสองคนคนหนึ่งปรากฏไม่ค่อยสังเกตดูว่าพระราชาก็ชอบกินอะไรได้เครื่องปรุงอันนี้ก็ผสมกันไปฉันอยากกินอะไรฉันก็ทำไปให้พระราชาเสวยรับประทานแล้วเอาก็ถ้าท่านไม่ชอบคุณก็ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลนะดิมันก็ไม่เวิร์กไม่ได้ไม่ดีในขณะที่พ่อครัวอีกคนหนึ่งได้ส่วนผสมเหมือนกันนั่นแหละแต่ทำอาหารไปถวายพระราชารู้จักสังเกตให้ดีว่าพระองค์ท่านเนี่ยชอบรับประทานชอบสบายอะไรชอบรสแบบไหนเวลาไหนอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ตักมากตักน้อยรู้จักสังเกตเอาพ่อครัวคนที่สองนี่เขาจะเป็นผู้ที่ได้ค่าจ้างรางวัลอย่างดีเพราะอะไรนะเพราะเขารู้จักสังเกตเครื่องหมายแห่งอาหารของตนรู้จักใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมือนกันนะทุกฝั่งว่าถ้าตรงไหนชีวิตของเรามีเรื่องราวเป็นเงื่อนเป็นปมนะแสดงว่าตรงนั้นไม่มีธรรมะนะแล้วยิ่งกว่านั้นคือถ้าใส่ธรรมะลงไปไม่ถูกมันแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะปัญหาณระดับนั้นมันจะไม่ได้รับการแก้ไขหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าปัญหาในที่ทำงานแบบนี้เราจะมาบอกว่าก็ปล่อยวางซะไม่ต้องสนใจอดทนเอาอยู่ๆกันไปมีเรื่องอะไรก็นั่นนะอย่างนั้นนะฉันก็ปล่อยวางไม่สนไม่แก่คือแก่อยู่แต่ว่าแก่ที่จิตใจของเราอย่างเดียวโดยความที่ว่าปล่อยวางซะอันนี้ทำไม่ถูกนะท่านฟังปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจิตใจมันจะสบายหรอมันโมหะชัดๆเลือกธรรมะใช้ไม่ถูกแล้วโมหะมันก็เกิดไม่ใช่ปัญญาแล้วเป็นความโง่พอเป็นแบบนี้เราจะมีผาสุกอยู่ได้ไงไม่ได้เราทำยังไงทุกฝั่งก็ต้องรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตเครื่องหมายคือนิมิตของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแต่เคยพูดเอาไว้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ในอยู่ร่วมกันจำพรรษาเนี่ยนะ3เดือนเนี่ยพระเนี่ยยิ่งหนักเลยทุกฝั่งเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่นะบางคนก็เป็นลูกขราบดีมีเงินทองเป็นนิสัยแบบหนึ่งบางคนก็เป็นลูกชาวนามีการทำการเกษตรมาก่อนการศึกษาเป็นแบบนี้คนนิสัยเป็นแบบหนึ่งแล้วมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะไม่ได้เหมือนอยู่บริษัทนะทุกฝั่งที่ว่ามีเพย์โรลคือมีเงินเดือนนะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องทำอะไรฉันไม่พอใจคนนี้แต่ฉันเป็นเจ้านายฉันก็ไล่คุณออกได้แต่ว่าอยู่ในวัดเป็นพระหรือว่าองค์กรอาสาสมัครแห่งใดแห่งหนึ่งบางทีมันไม่ได้จะไล่ออกได้แบบนั้นจะอยู่ก็ต้องอยู่กันไปอ่ะทนอยู่กันให้ได้ทนอยู่กันให้ได้อยู่กันไปแล้วจะอยู่กันยังไงแต่ละคนก็มีความคิดคนละแบบมีอุปนิสัยมีความรู้มีพื้นฐานการศึกษาแตกต่างกันมีเรื่องแน่นอนถ้ามาอยู่ร่วมกันและสำหรับพระสงฆ์นี้ก็มีการบังคับอีกว่า3เดือนนี้นะคุณต้องอยู่ร่วมกันนะคุณไปไหนไม่ได้นะโอ้ยจะถูกบังคับกันป่านนี้ยิ่งต้องมีวิธีที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกให้ได้เลยทุกฝั่งในที่นี้เราจึงต้องตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องเราจะอยู่ร่วมกันได้ทุกฝั่งสิ่งที่จะมาเป็นเบ้าหลอมให้จิตใจของคนที่ต่างพ่อพันแม่มีความคิดเห็นนั่นนี่ต่างกันแล้วมารวมกันได้เป็นปริมาณกับทะเลนะที่ว่าแม่น้ำทุกสายรวมกันมันผสมปนลงในทะเลเหมือนกันหมดสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือธรรมวินัยธรรมวังนี่ก็เอาแบบจากมุมสูงๆจากภาพกว้างๆก่อนนะว่าต้องมีธรรมต้องมีวินัยต้องมีธรรมะในจิตใจนี่คือหลักกว้างๆถ้าไม่มีธรรมะในจิตใจมันเข้ากันไม่ได้มันจะเหมือนน้ำมันกับน้ำมันจะไม่ลงกันมันจะไม่เข้ากันทีนี้ก็ต้องมีธรรมวินัยที่จะทำให้เป็นเหมือนกับน้ำผสมกับน้ำนม หรือน้ำจากแม่น้ำสายนั้นน้ำจากแม่น้ำสายนี้มารวมกันก็ลงในทะเลเหมือนกันผสมเข้ากันในนี้เค็มเหมือนกันหมดรสเดียวกันหมดก็ต้องมีธรรมวินัยจะให้จิตใจมีธรรมะได้ให้ธรรมะซึ่งกันและกันทุกฝั่งการให้ธรรมะนั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำหรือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสิ่งของอะไรให้แค่ว่าเราเอามาทำเอามาปฏิบัติการเอาธรรมะมาทำการเอาธรรมะมาปฏิบัตินั่นคือชื่อว่าให้ธรรมะแล้วในธรรมะข้อแรกที่จะให้เห็นคนอื่นๆในบริษัทเราในที่ทำงานเราในครอบครัวเราในองค์กรของเราให้มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่จะมีธรรมะได้คือให้มีเมตตากันเมตตามองกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเจตนาดีกันให้คิดกันในลักษณะนี้ว่าแต่ละคนคนละพ่อคนละแม่คนละความรู้คนละแผนกหรือคนละทัศนคติอะไรก็ตามแต่ว่าแม่ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอยู่แล้วคือเคยเกิดร่วมกันในสังสารวัฏนี้ทั้งฝั่งย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนแน่นอนเคยเป็นกันมาพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกนะว่ามันหายากมากนะในสังสารวัฏเนี่ยสัตว์ที่ไม่ได้เคยเป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยมันหายากมากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนี่มันยากมากมันมีน้อยมากที่ว่าจะไม่เป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยมันได้เป็นอะไรกันมาก่อนอยู่แล้วอะในความที่ว่าเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นสัตว์ที่เกิดมาในสังสารวัฏนี้ร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเคยเป็นมากันแน่นอนให้มองกันอย่างนี้ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันร่วมอุทธรณ์เดียวกันความที่ว่าจะอาฆาตบาดหมางมันก็จะลดลงไปมันก็จะมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่จะมีความรักใคร่กันมีความเคารพกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่แตกแยกกันมีความสามัคคีกันให้มองกันกว้างๆแบบนี้เราเกิดมาแล้วในคราวนี้เราสร้างสิ่งที่เป็นกุศลกรรมคือให้ไปสว่างชีวิตเรามาถึงตอนนี้ได้มันอาจจะมืดมาก่อนหรือสว่างมาก่อนก็ตามคำว่ามืดหรือสว่างมาก่อนหมายถึงถ้าเกิดมาร่ำรวยมีเงินทองหน้าตาสวยชีวิตสบายอันนั้นคือสว่างมาก่อนถ้าเกิดมาค่อนข้างลำบากรูปไม่สวยมีปัญหาชีวิตต่างๆนั่นนี่อันนั้นคือเกิดมามืดจะมืดหรือสว่างตามที่เราเกิดมาก็ตามให้ไปสว่างให้ไปสว่างคำว่าไปสว่างหมายถึงการที่เราตั้งอยู่ในธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคนเราทั้งฝั่งที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนฟันตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วอันนี้ชัวร์ไม่ต้องกลัวเลยเคยอ้าวแล้วถ้าเคยเป็นศัตรูกันมาไม่น่าล่ะว่าชาตินี้เนี่ยมันถึงมาเคืองกันนักนั่นก็อ้างของคนจะทำความชั่วเกิดมาสว่างหรือเกิดถามเราจริงไปมืดดีกว่าไปมืดนี่คือทางไปที่ว่าเราทำความชั่วไงเกลียดเขาคิดอาฆาตเขาไม่พอใจเขาแบบว่าหงุดหงิดใจอันนั้นไปมืดนะไปมืดนะเราต้องไปสว่างท่านผู้ฟังเราต้องไปสว่างผิดพลาดในชีวิตมันมีอย่างเรื่องราวในตอนไต่ตามทางที่ข้าพเจ้ายกให้ฟังนั่นแหละไม่ต้องเอาชาติก่อนเอาชาตินี้เลยบางคนเราก็ผิดพลาดมาก่อนผิดพลาดแล้วทำไงแก้ไขเอาท่านผู้ฟังผิดพลาดในที่นี้หมายถึงไงทำอกุศลธรรมไปแล้วพอทำอกุศลธรรมไปมันผิดพลาดเราแก้ไขทำไงทำสิ่งที่ผิดให้ถูกในที่นี้คือสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้มันดีงามขึ้นแน่นอนบางทีเรื่องราวเราไปตามแก้ที่แบบว่าคนตายไปแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ไงหรือเรื่องมันผ่านมาหลายปีแล้วเราจะไปรื้อฟื้นมันก็ไม่ใช่ที่ละแต่ว่าทำไม่ถูกนี่คือตั้งอยู่ในกุศลธรรมใหม่เราพยายามมาปรับจิตปรับใจว่าคนเราถึงแม้ว่าจะเคยโกรธกันมาก่อนเคยเกลียดกันมาก่อนมันปรับเปลี่ยนได้ตั้งจิตที่มีความเมตตากันเราอาจจะมองเห็นเขาเนี่ยเห็นข้อไม่ดีของเขาเนี่ยคนนี้อันนี้ก็ไม่ดีคนนั้นอันนั้นก็ไม่ดี เราปรับจิตของเราใหม่ท่านพระสารีบุตรเคยบอกไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นข้อไม่ดีของคนนั้นนะเช่นคนเนี้ยแบบพูดไม่ดีเลยทำไมพูดคำนี้ออกมาอันนี้คือแบบว่าเห็นวาจาเขาไม่ดีใช่ไหมล่ะเออแต่บางทีทางกายเขายังบริสุทธิ์ได้เออมันก็ยังดีนะให้คิดแบบนี้นะอย่าไปมีอาฆาตกับเขาในความที่ว่าเขาพูดไม่ดีนั่นนี่แต่ถ้าทางกายเขาดีเขาบริสุทธิ์เออมันก็ยังดีนะหาข้อดีในบุคคลนี่หาข้อดีคำว่าหาข้อดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนาตรงนั้นพัฒนาอะไรพัฒนาจิตของเราหาข้อดีในส่วนทางกายถ้าเขาไม่ดีในวาจาเพื่ออะไรนะไม่ใช่พัฒนาเขานะแต่พัฒนาจิตของเราเออนอกจากว่าคุณเป็นอยู่ฝ่ายจัดการบุคคลเออคนนี้เขาเสียตรงนี้คนนี้เขาดีตรงนี้เราจะพัฒนาข้อดีเขายังไงอันนี้คุณค่อยคิดไปนั่นก็เรื่องหน้าที่การงานก็ยกไว้แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาหลักๆเลยคือจิตของเราถ้าเห็นข้อไม่ดีอันใดหนึ่งของเขาให้หาข้อดีด้วยคนเรามันต้องมีถ้าเขาไม่ดีทางวาจาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เอากายเขาดีมีไหมกายสมาจารคือความประพฤติสม่ำเสมอทางกายเนี่ยที่มันดีมีไหมอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ในสระน้ำแห่งหนึ่งคนเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากเลยแล้วก็พอมาเจอสระน้ำแห่งนี้ที่มีสาหร่ายมีจอกแหนปกคลุมโอ้ยคนร้อนๆมาจะทำไงอ่ะก็ลงน้ำเลยแล้วเอาจอกแหนก็แหวกมันออกไม่เป็นเอาน้ำเย็นๆเอาไว้เหมือนกันนะพอเราเจอความที่ว่าคนนี้เขาไม่ดีเขาอาจจะไม่ดีนิดหน่อยในทางวาจาคือปกติวจีสมาจารของเขาก็จะดีอยู่คำว่าวจีสมาจารนั้นคือข้อปฏิบัติสม่ำเสมอทางวาจานั่นน่ะดีอยู่แต่จะมีบางครั้งบางคราวพูดไม่ดีบ้างเออแต่ว่าส่วนดีก็มีนะยังมีอยู่มากส่วนดีทางกายก็ยังมีอยู่ด้วยเอางั้นก็เอาส่วนที่ดีก็แล้วกันเอามาทำอะไรเอามาตั้งจิตของเราพัฒนาจิตของเรายังไงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทแต่ให้ตั้งเมตตาไว้กับบุคคลนั้นเมตตาทางใจนะเราตั้งเอาไว้หรือในทางตรงข้ามเราจะเห็นว่าเอ้ยคุณนี่โกงนะนี่นะมีกายะสมาจารไม่บริสุทธิ์โกงเป็นประจำอ่ะยิ่งแต่แบบว่าโกงเป็นบางครั้งบางคราวนี่ยังน้อยกว่าโกงเป็นประจำนะโกงครั้งเดียวโกงเวลาเดียวช่วงโควิดเวลาอื่นไม่ได้โกงเอาแค่ครั้งเดียวบางทีเราก็ดูเอาว่าเออเราจะตักเตือนยังไงนะถ้าเป็นพนักงานบริษัทร่วมกันหรือจะแก้ไขจะปรับปรุงตักเตือนยังไงอันนี้ก็ยกไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในจิตใจของเราไม่ควรมีความอาฆาตไม่ควรมีความพยาบาทในบุคคลนั้นถึงแม้ว่ากายสมาจารเขาจะไม่บริสุทธิ์หาดูส่วนดีอื่นวจีบริสุทธิ์ไหมวจีสมาจารบริสุทธิ์หรือเปล่าการประพฤติชอบเอออย่างน้อยยังพูดดีกันไม่พูดทิ่มแทงกันไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันเออส่วนดียังมีบ้างส่วนดีมีหาเพื่ออะไรเพื่อมาพัฒนานะพัฒนาใครพัฒนาจิตของเราให้ยังไงอย่ามีพยาบาทอย่ามีความอาฆาตในบุคคลนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนผ้าบางสุกุลเพราะว่าผ้าบางสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นท่านผู้ฟังผ้าที่เขาทิ้งแล้วนะอย่างเช่นผ้าห่อศพหรือเศษผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่ว่าเอาผ้าสกปรกนั่นแหละมาใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วอยู่แบบง่ายๆโดยก็ถ้าเขาทิ้งแล้วเราก็ไปหาเก็บมาตามกองขยะเวลาไปบิณฑบาตเจอเศษผ้าหล่นอยู่ที่พื้นดูแล้วถ้าไม่น่าจะมีเจ้าของก็เอาเท้าหนึ่งเหยียบไว้อีกเท้าหนึ่งก็คลี่เปิดดูเออส่วนนี้สกปรกน่าจะตัดทิ้งได้ส่วนนี้ยังใช้ได้เออน่าจะเอาก็ชักบางสกุลเอาเลยก็มาชักบางสกุลก็คือนี่แหละถือเอาเป็นเจ้าของในของที่เขาทิ้งแล้วดูแล้วไม่น่าจะมีเจ้าของซึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังบางทีของเราวางไว้ทั่วๆไปแล้วเราคิดว่าเราจะกลับมาเอานี่คือเราผูกใจไว้ว่าอันนี้ยังมีเจ้าของแล้วเกิดมีคนคิดว่าเฮ้ยนี่มีเจ้าของก็ตามไม่มีเจ้าของก็ตามมันจะไม่แคร์แล้วฉันจะเอาไปเลยโดยไม่ได้กำหนดในข้อนี้อันนี้ถือว่าขโมยละขโมยไม่ดีแต่ถ้าเรากำหนดดูแล้วว่าเฮ้ยนี่ไม่น่าจะมีเจ้าของนะ มันเป็นของทิ้งแล้วนะมันเป็นของเปื้อนฝุ่นด้วยดูยังไงอ่ะสกปรกไงคำว่าบางสุกุลเนี่ยก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นที่มันแบบว่าสกปรกแล้วสุกุลนะไม่ใช่สกุลสกุลหมายถึงการสืบต่อการต่อเนื่องไปหรือใช้ในความหมายว่าวงตระกูลก็ได้แต่สุกุลเนี่ยคือมันเปื้อนฝุ่นมันสกปรกแล้วกำหนดดูแล้วว่าเอออันนี้ไม่น่าจะมีเจ้าของงั้นก็เอาแล้วกันเอาทำไมเอามันสกปรกไม่ใช่เหรอท่านก็มันส่วนที่ดียังมีไงเหมือนบางคนกายเขาอาจจะไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบางครั้งบางคราเขายังดียังบริสุทธิ์อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคำว่าไม่เป็นไรหมายความว่าไงนะหมายความว่าเอาข้อดีตรงนี้มาพัฒนาจิตของเราคำว่าพัฒนาจิตของเราหมายถึงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทในบุคคลนั้นอันนี้คือกรณีที่ว่าเราต้องอยู่ร่วมกันจะทำยังไงไม่ให้จิตใจของเราอย่างน้อยมันเป็นไปในทางไม่ดีมีเมตตากับบุคคลนั้นได้มีกรุณากับบุคคลนั้นได้ทีนี้ในทางการบริหารงานบุคคลถ้าเผื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะต้องแบบว่ามาดูในการที่จะพัฒนาบุคคลนี้ไปในทางไหนหรือถ้าเราเป็นหัวหน้าจะให้เขาทำงานอะไรที่เหมาะสมกับงานนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพิจารณาไปในอีกแนวทางหนึ่งแต่วันนี้ต้องการจะมาโฟกัสเฉพาะในจิตใจของเราว่าจะทำยังไงให้อยู่แล้วแบบอยู่ผาสุกอ่ะไม่ได้บอกว่าแบบคิดไม่ดีกับเขาแบบโกรธเขาเกลียดเขานี่แหละสองประการนี้ท่านไม่อีกต้องฟังอันนี้เป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว้ว่าถ้าอยู่ร่วมกันแล้วโอ้เห็นแต่ข้อไม่ดีของเขาไม่ใช่แค่ว่ากายไม่ดีนะวาจาก็ไม่ดีด้วยคนเนี้ยคิดไม่ดีกับเขาถ้ามีความคิดที่ไม่ดีในจิตใจของเราปรารภการกระทำของคนอื่นเขาใช่ป่ะในกรณีที่สามการกระทำทางกายเขาการกระทำทางวาจาเขาเออให้มาคิดอย่างนี้ทุกฝั่งว่าบางทีบางครั้งใจเขาอาจจะดีก็ได้นะหรือบางทีเราก็ไม่ได้จะรู้อ่านใจเขาได้ว่าเขาคิดยังไงอะไรยังไงแต่ก็อาจจะคิดดีก็ได้เวลาเขาพูดอย่างนี้หรือเวลาเขากระทำอย่างนี้ก็อาจจะมีจิตใจดีก็ได้ปรารถนาดีคือคุณจะไปรู้ได้ไงว่าถ้าคุณอ่านใจเขาไม่ได้ก็เดาเอาไงคือพอแบบว่าเรารู้สึกอาฆาตเขาแล้วไม่พอใจเขาแล้วเขาทำอย่างนี้โดยทางกายเขาพูดอย่างนี้โดยวาจาเราก็คิดว่าใจเขาไม่ดีด้วยเพราะนั้นคุณไบแอสคุณมองโลกในแง่ร้ายคนมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้คือไปมืดนะไปมืดเออทำไมมีจิตคิดอาฆาตเขาจะบอกว่าไม่อาฆาตหรอกแต่เป็นขัดเคืองไงขัดเคืองกับปฏิฆาไงปฏิฆามาจากไหนก็มาจากจิตใจเราปรารภการกระทำของเขาถ้าเราไม่ได้จะอ่านใจเขาได้นะบางคนปากร้ายใจดีนะบางคนการกระทำดูเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจแต่จิตใจเขาคิดถึงอยู่นะให้เราคิดแบบนี้ว่าจิตใจเขาดีนะคนนี้ถึงแม้ดูทางกายทางวาจาดูเหมือนว่าเขาทำการกระทำทางกายทางวาจาไม่ดีแต่เราคิดว่าอย่างน้อยทางใจเขายังดีท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนเดินทางไกลแล้วก็ร้อนหนักหนามากเลยร่มอะไรก็ไม่มีน้ำอาหารที่พกมามันก็หมดแล้วเอิ้นไปเจอรอยเท้าโครอยเท้าวัวรอยเท้าควายเวลาเขาเดินทางท่านฟังในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีถนนลูกรังเขาเรียกว่าเป็นทางเกวียนทางเกวียนเนี่ยมันแย่กว่าถนนลูกรังอีกนะถนนลูกรังนี่คือเขาเอาดินเอาอะไรมาบดอัดพอที่อย่างน้อยมันยังเป็นฝุ่นบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังแน่นอยู่ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีในการบดอัดนี่เขาเป็นถนนทางเกวียนคำว่าทางเกวียนมันคือดินเละๆนี่แหละเกวียนเป็นหลายๆร้อยเล่มเดินทางไปตามทางนี้มันก็ไถไปตามร่องตามร่องโอ้ยมันก็เละลงไปร่องรอยที่วัวควายเหยียบลงไปมันก็เป็นรอยเป็นรอยลงไปแล้วเกิดฝนตกหนักมาวันหนึ่งน้ำมันก็ขังอยู่ในรอยเท้าโคนั้นมีคนเดินผ่านมาโอ้ยหิวน้ำมากเหนื่อยอ่อนมากอาหารต่างๆหมดแล้วเห็นน้ำอยู่ในรอยเท้าโคมันใสอยู่เฮ้ยถ้าจะเอาภาชนะลงไปแบบว่าตักขึ้นมาเนี่ยกู้ไม่ได้มันจะทำให้น้ำขุ่นหรือถ้าจะเอามือไปโกบเอาขึ้นแล้วมากวักใส่ปากโอ้น้ำมันจะขุ่นเขาทำยังไงเขาก็ต้องเอาศอกนี่เอาแขนเนี่ยนะลงไปหนุนตัวอยู่ที่ดินคือเหมือนโคคุกเข่าลงเพื่อที่จะกินน้ำนี่แหละ โหมันไม่มีอุ้งมือมันไม่รู้จักใช้ภาชนะใช่ไหมล่ะเวลามันจะกินน้ำมันก็ต้องเอาปากมันไปจ่อกับแหล่งน้ำแต่คนเราฉลาดมีภาชนะมีมือยังกวบเอาขึ้นกินได้เพื่อความสะดวกแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็จะขุ่นเอาก็ต้องทำเหมือนโคนี่แหละเอาก้มลงไปเอาปากจ่อไปที่จุดที่รอยเท้าโคนั้นจะมารังเกียจเดียดฉันเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันร้อนมันเหนื่อยน้ำอาหารที่พกมาก็หมดก็ดื่มน้ำจากรอยเท้าโคโดยท่าทางของโคโดยก้มลงไปดื่มเอามีน้อยความบริสุทธิ์ความสะอาดมีตรงนั้นไอ้ที่ว่าต้องมือสกปรกอะไรโถเหงื่อใครเรายิ่งสกปรกกว่านั้นอีกเอาไม่เป็นไรดื่มได้ยังดีให้คิดแบบนี้ท่านผู้ฟังคิดในความที่ว่าอย่างน้อยใจเขายังดีนะถ้าใจเขาไม่ดีนี่เขาก็จะต้องแบบว่าได้รับทุกข์มากกว่านี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะประพฤติไม่ดีทางกายประพฤติไม่ดีทางวาจาแต่บางครั้งบางทีเขายังมีใจเขายังมีใจดีอยู่ได้เขาถึงดีอยู่ได้ตอนนี้ยังมีกรรมดีที่ส่งผลมาให้เขายังเป็นคนเป็นมีความสุขบางอย่างได้ให้เราคิดอย่างนี้ดูฝังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรามีความอาฆาตบาดหมางไม่พอใจแต่สามารถตั้งไว้ด้วยเมตตาในบุคคลนั้นได้หรือถึงแม้นะตัวฝังเรารู้จักคนนี้ดีเลยว่าคนนี้เขาก็คิดไม่ดีด้วยพูดไม่ดีด้วยทำไม่ดีด้วยคือบางทีบางครั้งเราแค่รู้จักชื่อรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักจิตใจเราก็อาจจะคิดได้ว่าเขาคิดดีอยู่แต่ถ้าสำหรับบางคนเรารู้จักจิตใจเขาด้วยคุ้นเคยกันมานานเห็นด้วยว่านี่ทำกายไม่บริสุทธิ์วาจาก็พูดไม่ดีมโนสมาจารคือการประพฤติสม่ำเสมอทางใจก็ไม่ได้เรื่องมีมิจฉาทิฏฐิไม่มีเมตตามีความอาฆาตพยาบาทโอ้กายวาจาใจไม่บริสุทธิ์หมดเลยนะไม่บริสุทธิ์หมดเลยเราก็ไม่ควรตั้งความอาฆาตความไม่พอใจในบุคคลนั้นทำไมนะเราจะไปมืดไงเขาไปมืดแล้วแล้วคุณจะตามเขาไปเหรออย่าโง่ทุกฝั่งให้เราฉลาดว่าถ้าเขาไปมืดแล้วคือมีกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์เราอย่าไปมืดตามนั้นเราจะไปคิดอาฆาตคิดไม่พอใจเขาไปมืดนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกขเวทนานะไปสว่างนี่ไม่ใช่หมายความว่าเอาสุขเวทนานะบางคนคิดว่าฉันจะด่าเขาเอาความสุขฉันแล้วคิดว่านั่นคือไปสว่างไม่ใช่เลยนั่นคือไปมืดเราไม่ได้ไปตามทางเวทนาเวลาสว่างหรือไม่ก็ตามแต่สว่างหรือมืดในทางไปหมายถึงว่าคุณไปตามมรรคแปดไหมถ้าประพฤติอกุศลธรรมนั่นคือไปมืดแล้วต่อให้มีความสุขก็ตามถ้าประพฤติกุศลธรรมนั่นคือไปสว่างแล้วต่อให้มีทุกขเวทนาก็ตามสิ่งที่เราเกิดมานี่สว่างหรือมืดนั่นคือเวทนาใช่อยู่แต่ที่ที่เราจะไปสว่างหรือมืดนั่นไม่ใช่เวทนาเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกระทำถ้าเป็นกุศลนั่นคือสว่างถ้าเป็นอกุศลนั่นคือมืดคนเราเนี่ยมันมีการกระทำไปได้อยู่3ช่องทางเส้นทางที่เราจะไปเราก็จะมีหลายด้านของชีวิตด้วยในแต่ละช่องทางนั้นด้านนี้เรื่องการทำงานก็อาจจะไม่ดีแต่เรื่องครอบครัวก็อาจจะดีก็ได้ในจุดหนึ่งจุดใดในหลายหลายจุดแต่ละด้านแต่ละช่องทางที่เขาดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ามีตรงไหนดีบุคคลนั้นสามารถใช้ช่องทางนั้นปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้นะอย่าไปเหมารวมทั้งหมดอย่าไปเหมารวมว่าคนนี้ไม่ดีจุดนึงแล้วที่เหลือมันก็ต้องไม่ดีนะนั่นโง่เราจะมีความอาฆาตเราจะมีความคิดไม่ดีนั่นเป็นโมหะของเราเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดไม่ดีกับคนอื่นถ้าคิดไม่ดีเรากลายเป็นคนมืดเองในโมหะของเราถ้าเขามีดีบางจุดเขาสามารถใช้ความดีบางจุดนั้นถึงแม้น้อยปรับเปลี่ยนได้และในกรณีที่4นี้ก็คือว่าต่อให้แบบเราไม่เห็นข้อดีอะไรเลยของบุคคลนี้เลยแม้แต่น้อยเดียวเลยเอากรณีของพระเทวทัตอ่ะท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคนที่ตกลงไปในหลุมอุจจาระนี่หลุมขูดสมัยก่อนไม่มีส้วมซึมนะสมัยนี้มีส้วมซึมก็คือคุณถ่ายอุจจาระปุ๊บมีที่ปิดเรียบร้อยปุ๊บกดปุ๊บมันหายไปปุ๊บไม่เหม็นละหอมสมัยก่อนนั้นไม่มีส้วมซึมหนุ่มฟังก็เป็นหลุมอย่างนี้แหละขุดๆลงไปเสร็จแล้วก็เอาไม้กระดานผ้า2อันแล้วก็ไปนั่งถ่ายอยู่บนนั้น นั่งถ่ายไปก็ต้องอุดจมูกไปด้วยมองลงไปก็ยุบยับยุบยับเลยอะไรน่ะหนอนโอ้ยถ้าเกิดแบบว่าไม้มันหักกึ๊บลงไปนี่ตัวจมลงไปในหลุมอุจจาระตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านี่จมลงไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่เส้นผมเส้นหนึ่งที่ว่าถ้าจับได้แล้วมันจะดึงขึ้นมาไม่มีเลยนะโอ้โถนี่คือเปื้อนไปหมดอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างพระเทวทัตท่านฟังว่าแม้ถ้าเหลือเส้นผมสักเส้นหนึ่งที่ไม่เปื้อนแล้วจะหยิบขึ้นมาได้แล้วก็จะดึงออกมาจากความสกปรกนั้นท่านยังจะทำนะท่านยังจะทำตรงส่วนที่ยังสะอาดนี่คือความขาวหรือความดีที่มีแต่บางครั้งบางคราวบางคนกรณีของพระเทวทัตเป็นต้นไม่มีความดีเหลืออยู่เลยไม่มีเลยเนี่ยนะแม้กระนั้นท่านผู้ฟังเราก็ไม่ควรตั้งความไม่พอใจความอาฆาตความพยาบาทในบุคคลนี้ท่านปฏิบัติเหมือนกับเวลาคนที่เดินทางไกลเราไปเจอคนที่มีไข้มีอาพาธมีอาการป่วยกำลังเดินทางไกลอยู่มาคนเดียวใช่ไหมล่ะคิดว่าจะไปหาหมอที่หมู่บ้านข้างหน้าแต่หมู่บ้านข้างหน้าก็ยังอยู่อีกไกลหมู่บ้านข้างหลังที่เดินทางผ่านมาแล้วก็ยังอยู่อีกไกลระหว่างทางนี้น้ำอาหารเขาก็หมดแล้วคนดูแลปฐมพยาบาลอะไรก็ไม่มีอยู่คนเดียวนอนหายใจพังงาบพังงาบอยู่อุ้ยเราก็มาคนเดียวด้วยเราจะไปยกเขาเราก็ยกไม่ไหวน้ำอาหารเราก็หมดแล้วเหมือนกันบางทีอาจจะแบบมีบ้างเราก็แบ่งบ้างแล้วกันนะแต่พอเราก็ต้องเหลือไว้กินของเราบ้างแต่เราก็แบ่งก็บ้างถ้าเห็นความอนุเคราะห์เราเห็นคนไปแบบนี้นะฝั่งเราจะแบบว่าถุยน้ำลายใส่เหรอเราจะแบบว่าปัสสาวะใส่เหรอว่าเราจะมีแต่ความเมตตาสงสารมีความเอ็นดูกรุณาบ้างโถคนนี้เขาจะรอดไหมนะขอให้เขาได้อยู่สบายๆแล้วกันถ้ามีคนผ่านมาแล้วมียาหรือมีคณะบุคคลอะไรที่เขาจะช่วยรักษาได้มีเกวียนมีอะไรมาขอให้เขาพาคนนี้ไปสู่ที่เป็นสุขก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้นะฟังให้คิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ถึงแม้ว่าคนที่เขาจะไม่ดีอะไรเลยก็ตามโอ้ฉันช่วยคนนี้ก็ไม่ได้หรอกหวังว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วกันจะโปรดคนนี้ได้แต่อย่าไปโกรธไม่พอใจมีความอาฆาตมีความพยาบาทหรือบางทีเขาอยู่บริษัทนี้ไม่ได้โอ้มีความลำบากใจนั่นนี่ขอให้เขาได้หาบริษัทดีๆอยู่ได้เถอะหรือไม่ก็บางทีก็เจอคนดีๆที่ว่าจะมาพบกันจะเจอกันแล้วพัฒนาเขาให้มีจิตใจดีขึ้นมาได้เราให้คิดอย่างนี้ให้ตั้งจิตไว้อย่าให้จิตใจของเรามีความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจแม้ในบุคคลนั้นถึงแม้บุคคลนั้นเขาจะมาทำร้ายเราทำไม่ดีต่อเราก็ตามเรื่องกรณีของพระพุทธเจ้าท่านคิดกับท่านพระเทวทัตท่านก็คิดแบบนี้ไม่ควรแบบนี้แล้วในกรณีหนึ่งท่านผู้ฟังว่าคนที่เขาอาจจะมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ดีอยู่แล้วแล้วเกิดแบบว่าบางทีเราอาจจะไปคิดล่วงละเมิดคิดไม่ดีกับบุคคลนั้นอย่างเช่นว่าพระมหาไพบูลย์อย่างเงี้ยพระมหาไพบูลย์เนี่ยมีศีลนะมีการประพฤติทางกายทางวาจาบริสุทธิ์จิตใจก็มีศรัทธาด้วยบวชอยู่ในธรรมะในนี้แต่บางทีพูดแรงไปหน่อยพูดเร็วด้วยพูดแรงพูดเร็วแล้วถ้าเผื่อว่าเราจะมาความคิดว่าโอ๊ยท่านทำไมพูดเร็วอย่างนี้แล้วมีความอาฆาตใช่ป่ะมีความไม่พอใจใช่ป่ะโน่อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะไปมืดให้ตั้งจิตไว้ยังไงท่านปฏิบัติไว้เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไกลมาเหน็ดเหนื่อยเลยแล้วไปเจอสระน้ำแห่งหนึ่งที่น้ำนั้นก็ใสเย็นมีดอกบัวอยู่ในสระนั้นท่าน้ำก็ราบเรียบริมสระนั้นก็มีต้นไม้นานาพันธุ์มีผลไม้มีอะไรต่างๆให้เก็บกินได้แล้วเราก็กระหายน้ำด้วยเหนื่อยอ่อนด้วยลงสู่สระเลยอาบบ้างดื่มบ้างขึ้นมานั่งเล่นนอนเล่นกินผลไม้บ้างอะไรบ้างเอาได้ส่วนไหนทำได้ดีเอาให้คิดแบบนี้อย่าให้มีความไม่พอใจอย่าให้มีความอาฆาตอย่าให้มีความพยาบาทให้จิตใจเรามีความเลื่อมใสให้มีเมตตาให้มีกรุณาแบบนี้เดี๋ยวเราสามารถที่จะตั้งจิตของเราไว้ให้ดีอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่ได้อย อยู่เป็นอยู่ได้ไม่ใช่ว่าประชบสอพรอไม่ใช่แบบว่าเลียแข้งเลียขาแต่รู้จักตั้งจิตตั้งใจให้ถูกทำให้ข้อหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ได้นอกจากการที่จะไม่อาฆาตกันในลักษณะที่ให้พิจารณาตามห้านัยยะนี้ยังรวมถึงเรื่องสารณียธรรมหกด้วยคือให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเมตตาทางใจนี่คืออย่างที่อธิบายมานี้ทั้งหมดถึงแม้บางครั้งเราจะทำไม่ได้หมดเอาอย่างน้อยให้มีเมตตาทางวาจาแล้วกันนะพูดดีๆให้กันถ้าถึงแม้บางทีพูดเสียๆใส่กันบ้างเอาบางทีมีของฝากของอะไรมาให้การแบ่งปันของที่บริโภคให้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากบิณฑบาตหรือเรามีของอะไรเล็กๆน้อยๆเอาหยิบยื่นให้กันนั่นเป็นเมตตาทางกายมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแบ่งปันของที่มีให้กันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนี่ก็เป็นสารณียธรรม6ก็นำมาใช้งานได้หรือนอกจากเมตตาแล้วก็เอากรุณาด้วยเป็นข้อที่สองเอาอุเบกขาด้วยเป็นข้อที่สามหรือถ้าปรับภาพไม่ได้จริงๆอีกนัยยะหนึ่งก็คืออย่าไปคิดถึงบุคคลนั้นเลยคือไม่ต้องไปคิดถึงเขาถ้าเราบอกว่าทำจิตทำใจไม่ได้เราก็ไปคิดเรื่องอื่นเพราะอะไรนะอย่างที่ย้ำเสมอทุกฝั่งว่าอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยไปในทางไม่ดีอย่าไปมืดให้ไปสว่างหรือถ้าจะคิดนะก็ให้คิดว่าเออสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนบุคคลเนี่ยมีกรรมเป็นเบาพันมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยทำกรรมใดมาก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามเถอะเอ้าถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ที่เราจะไปดีได้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่เป็นคืออยู่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้ถูกคือทำอย่างนี้ทั้งหมดอย่าไปมุ่งหวังว่าจะเอาชนะเขาคนนี้ทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ดีฉันไม่พอใจฉันบอกว่าเบียดเบียนเธอจะแบบว่าทำให้เธอแบบว่ารู้ถึงว่าความชั่วที่เธอมีเอาความดีมาอ้างทำชั่วเนี่ยหวังมันเข้าท่าเหรอคนนั้นเขาไม่ดีนะแล้วเราทำไงเราก็เลยโกรธเขาเราก็เลยแบบด่าเขาเราก็เลยตำหนิเขานินทาเขาตำหนิด่านินทาคิดไม่ดีมันบุญหรือมันบาปท่านฟังบาปนะเราทำชั่วทำบาปโดยอาศัยคิดว่าจะให้เขาดีเอาความดีมาอ้างทำชั่วไงมันจะเป็นแบบนี้มันย้อนแย้งสิ้นดีเราไม่ต้องเอาชนะใครนะทุกฝั่งเราเอาชนะตัวเราเองเราเอาชนะจิตใจของตัวเราเองจิตเราเนี่ยดีได้จากเมื่อเช้านะเราชนะแล้วเย็นนี้ดีได้จากเมื่อวานนะเราชนะแล้ววันนี้ดีได้ตอนนี้นะเราชนะแล้วตอนนี้เราชนะเราดีขึ้นนั่นคือความดีของเราท่านผู้ฟังเอาชนะตัวเราเองเอาชนะความโกรธในจิตใจเอาชนะความอาฆาตเอาชนะโมหะอยู่ในจิตใจของเราอย่าไปปรารภความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ไปมืดไม่ดีเลยแต่ให้ปรารภความดีของคนอื่นแล้วพัฒนาเอาชนะจิตใจของตัวเราเองนั่นจะดีกว่าดียังไงท่านผู้ฟังเพราะนั่นคือการให้ธรรมะแล้วการให้ธรรมะเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องพูดหรือว่าแบบแสดงหรือว่าให้สิ่งของให้หนังสือธรรมะให้ซีดีธรรมะแล้วคิดว่าน่าจะเป็นการให้ธรรมะไม่ใช่เลยหนำซ้ำนะบางคนเอาซีดีธรรมะมาแจกยังพูดนินทาคนนั้นคนนี้ให้ฟังโอ้ยไม่ได้เรื่องนั่นไม่ได้ชื่อว่าให้ธรรมะแต่ให้ธรรมะจริงๆคือเราเอามาปฏิบัติเอามาทำนี่แหละในจิตใจของเราเอาชนะจิตใจของเรานี่แหละคือการให้ธรรมะแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆนี่แหละมีเมตตาให้กันนี่แหละดูอย่างสามเณรชื่อนิโครธอยู่นิ่งๆ นะเดินไปปิณฑบาตด้วยท่าทางสำรวมถูกต้องเอาชนะจิตใจของตนเองได้แล้วยังสามารถเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ตอนนั้นน่ะโอ้โหมีจิตใจโหดเหี้ยมมากจนได้ฉายาว่าจันทาโศกคืออโศกผู้โหดเหี้ยมไปเห็นสามเณรนิโครธเดินปิณฑบาตอยู่เกิดอึกขึ้นในใจโอ้สมณะนี่ทำไมสงบแท้เนาะเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกได้ให้เรียกสมณะนี้เข้าพบฟังเทศฟังธรรมแล้วท่านก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้กำจัดความอาหังการความโหดเหี้ยมความโหดร้ายเป็นธรรมาโศกคือจากจันทาโศกราชพระเจ้าอโศกผู้โหดเหี้ยม กลายมาเป็นธรรมโสกราชพระเจ้าโศกผู้ทรงธรรมได้และก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้จากความอาฆาตจากความพยาบาทบาดหมางปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เอาชนะความคิดของตัวเองทุกฝั่งความคิดของเราเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดคิดแบบนี้ไปเป็นสัตว์นรกคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราคิดจะทำร้ายคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาความคิดแบบนี้เป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานจิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเราคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาในสิ่งที่เราไม่มีหนึ่งความคิดแบบของเปรตหรือถ้าเรากลัวความคิดของตัวเราเองกลัวความชั่วของตัวเราเองก็กลัวจะไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นอสุรกายความกลัวแบบนี้กลัวอย่างเป็นอกุศลแต่ถ้าเรามีความคิดรับผิดชอบการกระทำของเจ้าของความคิดรับผิดชอบนี้เป็นแบบของมนุษย์สร้างเหตุสร้างผลสุขพอๆกับทุกข์หรือถ้ามีความคิดแบบให้คิดให้คิดดีพูดดีทำดีอันนี้ไปเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงบ้างชั้นดุสิตบ้างหรือถ้าคิดเมตตาปราณีมีกรุณามีความใหญ่หลวงขึ้นมานั่นก็คิดแบบเป็นพรหมหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นนะทุกฝั่งเราฉลาดในความคิดของเรารู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางได้รู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางได้นั่นคือเย็นนะเย็นเฉพาะตนนิพพานทุกฝั่งท่านจึงเรียกว่าเย็นเป็นนิพพานชั่วขณะนั้นชั่วขณะนั้นที่เราสามารถที่จะนำทางของเราเนี่ยรู้จักความคิดของเราแล้วนำทางจิตใจของเราให้ไปสู่นิพพานได้ชั่วขณะชั่วขณะทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆเป็นนิพพานจริงๆได้เลยเป็นนิพพานไปทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านฟังช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเครื่องบรรณาการคือการพัฒนาทางจิตใจทางวิญญาณสามารถที่จะเอาชนะความคิดในจิตใจของตนเองนำทางตนเองไปสู่เส้นทางที่สดใสคือตามทางที่มีองค์ประกอบมันประเสริฐ8อย่างรักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทย

0: สู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชน
2: ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยไปเดินทางไปที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามระบบการใช้สิทธิ์ของประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าและประชาชนรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพปฏิพลสัตยพรมมารายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ64บาทถึง66บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64บาทถึง66บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชลประทานพังงาเฝ้าระวังการระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
4: ายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายโครงการชลประทานพังงาติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำเหนือสันฝายอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่โดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ับข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าต้อนรับเดือนมิถุนายนครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569แรม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมอานนท์นันตาสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: สวัสดีครับพี่กบครับเวียนมาเจอกันอีกรอบ
1: ใช่ในรอบปี
0: ในรอบอุ๊ยน่าจะเกินปีมั้ยไม่แน่ใจหรือเปล่า
1: ปีที่แล้วเราได้อยู่ด้วยกัน
0: ครั้งนึง
1: ปีละครั้งก็พอ
0: ครับก็ต้อนรับวันหยุดยาวแล้วกันหลายๆคนหยุดกันมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็วันหนึ่งเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชานะครับผมก็ต้อนรับทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หกโมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 81981กิโลเฮิรตซ์นะครับ FM 105ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ Facebook Live แฟนเพจข่าวยามเช้าอีกด้วยว
1: ัน
0: นี้เราไม่ได้มากัน2คนนะครับพี่กบมีพี่ป๋องสุภฤกษ์อยู่กับเราในวันนี้ด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่บดพี่แดนก็ตื่นเช้าอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
1: วันนี้เราปลุกคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนตื่นเต้นที่จะใช้ตังค
0: ์ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่6โมงแล
1: ้
0: ว
1: นะ
0: คะพึ่งไม่กี่นาทีก็คือเริ่มใช้ได้แล้ว
1: น่าจะมีคนไปตลาดนะไปซื้อของน
0: ู่
1: นน
0: ั่นใช้เลยเช้านี
1: ้นะคะร้านค้าต่างๆเมื่อวานฉันไปเซอร์เวย์ที่ตลาด
0: มาเป็นไงครับ
1: ไปตลาดสด
0: แถวจังหวัดปทุมร้านไหนร้านไหนร่วมบ้าง
1: เนี่ยก็ติดก็ติดโครงการ
0: ใครช่วย
1: ไ
0: ทยป้าย
1: ติดป้ายหมดเลยทุกร้านค้าในตลาดเลยนะแสดงว่าก็ตื่นตัวกันนะคะวันนี้เราก็อย่าลืมเติมเงินก่อนนะ
0: เติมเงินเข้าจีวอลเล็ตก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปสแกนแล้วไม่มีเงินอยู่ในจีวอลเล็ตก็ใช้ไม่ได้นะ
1: ใช่ต้องมีเงินก่อนนะคะ
0: อย่างของผมเนี่ยตั้งใจจะใช้กับรถไฟฟ้า BTS MRT เพราะว่านั่งมาทำงาน
1: เห็นไหมคุณประหยัดตั้งเยอะแน่
0: ใช่
1: นะะ
0: จ่ายแค่ 40%
1: ปกติแล้วนั่งมาประมาณเท่าไหร
0: ่ปกตินั่งราคาเต็มเนี่ย42หรือ43บาทเนี่ยแหละนะจากต้นทางไปลงห้วยขวางตรงนี้นะครับ
1: นี่ก็40 กว่าบาท40กว่าบาทเพราะว่า 50% มันก็20กว่าบาทละ
0: ใช่
1: น่าจะอยู่ที่10กว่าบาท
0: โอ้โหบอกคลิปแบบนี้รู้สึกสบายใจอ
1: นุบอกว่าฉันอยากไปกลับที่ทำงานกับ
0: ไม่เป็นไร
1: ที่บ้านสักหลายรอบไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงพี่กบคุณผู้ฟังเพราะว่าพออย่างเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณบ่ายเย็นๆเนี่ยโอ้โหฝนเอาเรื่องอยู่นะฝนหนักอยู่แล้วก็ในกรุงเทพและปริมณฑลเองหลายพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้ำท่วมขังเป็นน้ำรอการระบายหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวน้ำมันก็ไปนะครับแต่ว่าโอ้โหก็ประสบปัญหาทั้งคนที่ออกไปเที่ยวกันเพราะวันหยุดยาวเนอะคนไปเที่ยวกันก็เจอเรื่องของน้ำก็ลุยน้ำกันไปนะครับแต่ก็มีเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีผลถึงวันนี้นะวันที่1มิถุนายนก็คือเรื่องของฝนตกหนักนะครับหนักมากบริเวณประเทศไทยก็คือในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยทั่วทั้งทุกภาคต
1: ้
0: องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยแรงอยู่นะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนช่วงที่ฝนตกก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะเหมือนที่คุณต้นบอกนะคะว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนจะเยอะหน่อยนะคะมากที่สุดของทุกๆภาคนะคะคืออันดามันเนี่ยจะสูงสุดคือ 70% แต่ถ้าเป็นอ่าวไทยเนี่ยลดหลั่นลงมาเหลือแค่ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย 40% ค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยวันนี้ 60% ใครจะไปไหนก็เช็คสภาพอากาศแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ
0: แล้วก็วันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าจะมีคนลาเพิ่มอีกวันไหมเหมือนหยุดยาวเนอะถ้าลาเพิ่มอีกวันก็จะกลับกันวันพุธ
1: มันแหว่งอยู่อันนึงอะวันหนึ่งอะ
0: เออนะบางคน
1: น่าจะมีนะ
0: น่าจะมีน่าจะมี
1: ส่วนใหญ่ก็เดินทางไกลไงบางทีกลับบ้านต่างจังหวัดระยะทางไกลก็ลาเลยแล้วกันแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ใครที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วย
0: ใช่แล้วก็เผื่อใครที่อาจจะไม่อยากเจอรถติดในวันพุธก็อาจจะกลับ วันนี้เลยอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็เผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับเขามีการออกประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้แหละ1มิถุนายน69เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและเขาก็เตือนนะครับว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงก็อย่างโซนของภาคเหนือคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดภาคตะวันออกระยองจันทบุรีและตราดนะครับตะวันตกก็คือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ก็คือชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เฝ้าระวังสักนิดนึงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่จะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับฝนตกหนักสะสมได้มากนักยังไงต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยครับ
1: ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ต้องไปบริหารจัดการให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าต่อแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่เราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าพอถึงหน้าแล้งเนี่ยจะได้มีน้ำไว้ใช้นะคะไปติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำน่านแล้วก็ยมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรวมไปถึงท่านเองก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยรวมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการศึกษาและก็วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะกระจายน้ำให้ทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะอันนี้ก็จะได้ตอบสนองเรื่องของความต้องการใช้น้ำของผู้บริโภคได้นะคะทีนี้จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีแม่น้ำสำคัญสองสายนะเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมค่ะทีนี้ก็ได้มีการวางแผนไว้นะคะว่าจะต้องรับมือในช่วงฤดูฝนไว้ด้วยนะคะส่วนจากนี้นอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้มีการเตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกด้วยค่ะในลักษณะที่เป็นอาคารควบคุมระดับน้ำในเป็นระดับน้ำขนาด9ช่องระบายค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยได้ประมาณ44ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรค่ะก็จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งครัวเรือนทั้งหมดเนี่ย 20,000 กว่าครัวเรือนนะคะในส่วนแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบึงราชนกแล้วก็คลองรับน้ำสาขาเนี่ยก็เตรียมฟื้นฟูขุดลอกด้วยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ค่ะจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเพื่อชมการบริหารจัดการการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำค่ะแล้วก็ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะด้วยการใช้นวัตกรรมการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
0: เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพราะจริงๆต้องบอกว่าแม้ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอลนินโญเนื้อฝนอาจจะตกน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องจริงๆก็ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะมีช่วงนึงที่ทางกรมอุตุเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนตกชุกมานิดนึงช่วงสิงหากรกฎาคมสิงหากันยา
1: ซึ่
0: งเป
1: ็
0: นช่วงหน้าน้ำซึ่งต้องยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำกันอยู่นะครับแล้วประเทศไทยเราเองนี่ก็ถือว่าเจอเรื่องของอุทกภัยมาทุกๆปีไม่ว่าจากทั้งฝนตกหนักเองหรือแม้กระทั่งมีพายุเข้ามาอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องรับมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมกันกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเขาจะจัดกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้เล ยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีจัดขึ้น3พื้นที่ที่แรกคือวัดราชาธิวาสวิหารที่นี้นะครับ 1-3 มิถุนายนก็คือตั้งแต่วันนี้นะสามารถชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงโขนหุ่นกระบอกโนรารวมถึงการเสวนาวิชาการเปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมนะครับโดยในวันที่1ช่วงเช้าเนี่ยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัคหายุสมธรรมนะครับณพระอุโบสถแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยนะครับส่วนใครที่จะเที่ยวในเมืองก็มีเหมือนกันที่พารากอนนะครับหรือว่าสยามพารากอนที่เวลาเราเรียกกันนี่แหละนะครับ 2-7 มิถุนายน69ก็ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยในวันอังคารที่2ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: 5:00 น.เดี๋ยวท่านนายกอนุทินเขาจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการด้วยนะครับส่วนที่บริเวณท้องสนามหลวงเดี๋ยวเขามีกิจกรรมกันก็คือช่วง 7:00 น.เช้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับอันนี้น่าจะเป็นในช่วงวันที่3เนอะแล้วก็จะมี 5:00 น.ตอนเย็นก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มส่วนเวลา 19:29 ก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งในส่วนของส่วนภูมิภาคเองที่สารกลางจังหวัดเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมกันส่วนในต่างประเทศเองก็ตามสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลก็จะมีการจัดพิธีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนนี้เลยทั้งการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาธิพระนามาภิไธยสท.แล้วก็ผ้าระบายสีขาวนะครับร่วมจัดสถานที่การรวมไปถึงการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ด้วยพร้อมเครื่องราชสักการะรวมไปถึงจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดเดือนนี้เลยรวมไปถึงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านทางเว็บไซต์และก็สื่อออนไลน์ของหน่วยงานด้วยนะครับ
1: ค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายคนตื่นแต่เช้าเลยเตรียมที่จะไปใช้เงินละจีวอลเล็ตเติมหรือยังนะคะต้องเติมนะ
0: ต้องเติมก่อน
1: คุณต้นบอกว่าต้องเติมก่อนนะเดี๋ยวไปกดแล้วสแกนแล้วไม่ได้
0: ไปกดสแกนแล้วเราไม่มีเงินในจีวอลเล็ต
1: ตกใจ
0: ตกใจทำไมใช้ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ใช่ต้องเติมก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสแกนไปปุ๊บก็จะตัดอัตโนมัติรัฐจ่ายให้60เราจ่ายแค่40นะคะ 40% อ่ะวันนี้นะคะทางด้านของคุณลลิดาเพิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40วันนี้นะคะเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้านะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนี่แหละค่ะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าย่อยทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็เชื่อว่าหลายคนที่ผ่านได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้ว
0: หลายโครงการแล้วเนอะที่ใช้กันมีนะ
1: ใช่นะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเหมือนที่เราได้คุยไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราใช้จ่ายด้วยการเติมเงินผ่านจีวอลเล็ตเติมเงินเข้าไปในจีวอลเล็ตจากนั้นเนี่ยร้านค้าเขาจะเตรียมไว้พร้อมให้เราไปสแกนร้านค้าเนี่ยก็จะใช้เป็นแอปถุงเงินเราใช้แอปเป๋าตังค์นะคะเพื่อสร้าง QR code แอปถุงเงินเนี่ยเขาจะสร้าง QR code ให้เราใช่ไหมแล้วเราก็ไปสแกนนะคะเราสแกนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะด้วยระบบคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณอัตโนมัติเลยตัดอัตโนมัติเลยค่ะยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราคือวันนึงเนี่ยมันใช้ได้200บาทส
1: ู
0: ง
1: สุดจะไปกินข้าววันเนี้ย
0: ใช่สมมุติ200บาทนะครับเราใช้เต็มอัตราเลยนะกรณี200บาทเราเติมเอง133บาทเท่ากับว่าวันนึงเราซื้อของได้มากที่สุดเนี่ยคือ333บาทนะครับสมมุติวันสมมุติผมใช้100บาทสมมุตินะจะซื้อของ100บาทรัฐเขาก็จะให้ผมมา60เราจ่ายเอง40บาท
1: นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เกิน200บาทแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดล่ะ200บาท
0: จริงๆใช้ไม่หมดถ้าภายในเดือนนี้นะภายในเดือนเดียวกัน
1: ไม่สามารถไปทบได้
0: เดือนเดียวทบได้ถ้าเป็นในเดือนนี้นะพี่กบหมายถึงภายในเดือนนี้ใช่แต่หลังจากนี้สมมติข้ามเดือนไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทบให
1: ้อ๋อหมายถึงว่า 1,000 บาทคุณใช้ให้หมด1เดือนนะ
0: ใช่ๆ
1: มันไม่สามารถยกยอดที่เหลือ
0: สมมติ1,000 พันมิถุนาเนี่ยต้นไทรไปแก้900สมมตินะ900เหลือ101 101ในมิถุนาของผมเนี่ยมันไปทบกับกรกฎาคมไม่ได
1: ้
0: ใช่แต่ภายในเดือนเดียวกันได้อย่า
1: เส
0: ีย
1: สิทธ
0: ิ์แต่จริงๆจริงๆต้องบอกว่าหลายคนคืออย่างในเพจสวท
1: เองไม่ถึงสิ้นเด
0: ือ
1: น
0: ไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกนะแล้วก็หลายคนก็คำนวณกันว่าตกลงแล้วฉันต้องเติมเท่าไหร่อะไรไงจริงๆบอกว่าไม่อยากให้กังวลมากนักเนื่องจากว่าเงินใน G Wallet เนี่ยเราสามารถโอนกลับคืนเข้าสู่บัญชีธนาคารเราได้ถ้าสมมติว่ามัน
1: ไปเลยไว้เผ
0: ื่อไว้ก่อนนะครับดีกว่าแบบขาดแล้วเหมือนหักจำนวนเต็มจริงเราไปหรืออะไรแบบนี้แล้วแต่ท่านจะบริหารจัดการและการพูดดีกว่า
1: ก็คำนวณดีๆนะคะเพราะฉะนั้นโครงการเปิดให้ใช้สิทธิ์แล้วนะคะวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง30กันยายนปีนี้ค่ะ
0: ครับก็ไปใช้สิทธิ์กันสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับส
1: ่
0: วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำกันอีกสักนิดนึงแล้วกันหลายท่านไม่ต้องตกใจว่าทำไมเข้าไปเป่าตังหรือใช้ไม่ได้หรืออะไรยังไงซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะเติมวงเงินซื้อสินค้าให
1: ้
0: คือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีวงเงินซื้อสินค้าให้ตามปกติเนี่ยจะมี300บาท
1: ใช
0: ่แต่เดี๋ยวตั้งแต่วันนี้แหละ1มิถุนายนเนี่ยรัฐเขาเพิ่มให้อีก700บาทรวมแล้วเนี่ยท่านจะได้วงเงินซื้อสินค้าเนี่ย 1,000 บาทท่านสามารถไปใช้จ่ายตามร้านธงฟ้าได้นะครับ
1: ที่เข้าร่วมโครงการขายช่วยไทยพลัสก็ใช่มั้ยแต่ว่าคือต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนเหมือนกันก็ไม่สามารถเอาไปทบยอดได
0: ้ถูกต้องนะครับไปกันที่อีก1เรื่องยังพอมีเวลาก่อนตีของร้องข่าวนะครับดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งหลายคนเจอกันพี่กบเคยเจอไหมเวลาแบบว่าไปซื้อของออนไลน
1: ์ไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงปกด้วย
1: เจอบ่อยเหมือนกันเจอบ่อยเหมือนกันแล้วก็เสียความรู้สึก
0: เนอะใช่ไหมแบบเหมือนของผมเนี่ยเคยเพื่ออันนี้ยกเคสของเพื่อนแล้วกันอันนี้คือตลกมากเนื่องจากว่าเพื่อนอ่ะคือจริงๆมันก็ไม่เมคเซนส์เท่าไหร่ละคือเพื่อนกดสั่งทีวีในใช่กดสั่งทีวีในแอปหนึ่งนานแล้วอันเนี้ยเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีแล้วสั่งทีวีในแอปหนึ่งแล้วราคามันคือหลักไม่ถึง 1,000 บาทแล้วก็รู้สึกว่าทีวีอะไรราคาเจ็บถูกไหมทีวีอะไรมันราคาไม่ถึง 1,000 บาท
1: มันเป็นมินิหรือเปล่าหรือว่ามันโดนแบบ
0: อะไรยังไงอะไรเงี้ย
1: พี่มิตรหรือเปล่า
0: แล้วพอของส่งมากลายเป็นว่าเป็นกล่องแค่แบบกล่องประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนิดเดียวเองอ่ะก็เลยมันก็เลยรู้ตัวแล้วว่าน่าจะโดนหลอกแล้วแหละเอออันนี้มันก็ไม่ตรงปกเกินไป
1: แต่เวลานะดิฉันน่ะเคยเจอข่าวแบบนี้ดิฉันกลัวมากเลยเวลาจะซื้ออะไรถ้ามันถูกเกินความเป็นจริงเนี่ยต้องไปดูก่อนนะบางทีเนี่ยเขาจะมีหมายเหตุข้างล่างเล็กๆนะว่าขนาดไซส์คุณเคยเจอไหม
0: เสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้หรอ
1: ไม่ใช่เสื้อผ้าของใช้เป็นช
0: ั้
1: นวางของด้วยความที่เราไม่ได้ดูไงเวลาเขาโชว์น่ะกล้องมัน
0: เห็นรูป
1: กล้องมันอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตั้งอย่างนี้มันก็ใหญ่ไงไอเราก็นึกว่าโอ้มันใหญ่ใส่ของได้ไม่อ่ะมันเป็นแบบไซส์เนี่ยที่เขาใส่แหวนใส่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ว่าทำไมมันถูกจังอ่ะทำไมมันแค่39บาท
0: พอ
1: ฉะนั้นไม่กดสั่งหลายตัว
0: โอ้โหเรามากันเป็นเซตเลยนะใส่แหวนได้เยอะเลยนะ
1: เยอะเลย
0: ไม่ซึ่งต้องระวังเนื่องจากว่าเรื่องแต่เรื่องนี้หลายๆหน่วยงานเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาให้เรานะครับล่าสุดสคบเองเขาก็เตรียมใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการอุดช่องโหว่พวกสัญญาการขนส่งแบบไม่เป็นธรรมแบบนี้นี่แหละแล้วก็ทำในส่วนของบริษัทขนส่งเองที่ส่งของมาและกลายเป็นว่าของพังแบบน
1: ี
0: ้หรือของหายของหายมันบอกว่าค้างอยู่ที่บริษัทขนส่
1: ง
0: แล้วก็หาไม่เจอนะหายไปไหนไม่รู้
1: บางทีอย่างเคสของดิฉันเองที่เจอกับตัวเองนะคะสภาพกล่องเนี่ยเหมือนไปเจอสงครามมา
0: เยินเลยใช่ไหม
1: แล้วก็มีสภาพกล่องเนี่ยเราจะรู้ว่ากล่องถูกเปิดหรือไม่ถูกเปิดถูกไหมถูกเปิดไปแต่ว่าของมันไม่หายหรอกแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเปิดทำไม
0: เออใช่ไหมเออนะซึ่งเรื่องนี้เองทางนางสาวสุภมาอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านดูแลสคบเนี่ยท่านก็บอกว่าปัญหาจากการใช้บริการเรื่องของบริษัทขนส่งพัสดุของเอกชนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะโดยสคบเขารับเรื่องร้องเรียนมาว่าของทั้งแตกหักชำรุดหายระหว่างทางก็มีรวมไปถึงปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยนะแล้วก็ได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลเองที่เขาให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในช่วงของการซื้อของออนไลน์แบบนี้เขาเลยสั่งการสคบตรวจสอบช่วยเหลือผู้เสียหายเต็มที่จากการซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแบบนี้มันเติบโตขึ้นแล้วผลักดันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการขนส่งพัสดุมากขึ้นพอมีการส่งของออนไลน์มากขึ้นมันก็เกิดปัญหาเรื่องของมาตรฐานในการบริการ การรับประกันสินค้าก็ถือว่ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้สคบเองก็พยายามสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อแบบนี
1: ้
0: ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งต้องรับผิดชอบนะครับถ้าของสูญหายเส
1: ีย
0: หายหรือส่งช้าก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงมาตรา625ก็กำหนดให้มีการตั้งเพดานชดเชยขั้นต่ำไม่เกิน 2,000 บาทเช่นไม่เกิน 2,000 บาทเป็นโมฆะเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติไม่ได
1: ้
0: ซึ่งปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้กว่า258เรื่องแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมามีถึง166เรื่องรวม2ปีกว่า400กว่าเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่คือเรื่องที่สินค้าหายระหว่างทางซึ่งสคบเองจะประสานความร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนครับสะท้อนปัญหานี้ส่วนแนะนำประชาชนก็อย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตนเองถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อนะครับขณะที่แพ็คของร้านค้าเขาก็เซฟตัวเองเนอะแพ็คของก็ถ่ายไว้เพราะว่าเผื่อบางทีเกิดจากบริษัทขนส่งไงเราแพ็คมาอย่างดีแต่ว่าปัญหามันเกิดจากการขนส่
1: ง
0: ส่วนผู้รับเองก่อนแกะก็ถ่ายวิดีโอเอาไว้ใช่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติถ้ามันเจอปัญหาแบบนี้จริงๆก็ร้องเรียนติดต่อไปที่สคบได้1166หรือว่าแอปพลิเคชัน AC ขออภัย OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ก็ได้ครับ
1: จริงๆแล้วก็เห็นด้วยนะคุณต้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่โควิด19เข้ามาเราอ่ะคนไทยทั่วโลกแหละก็หันมาใช้บริการ delivery ส
0: ั
1: ่งของออนไลน์กันมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็บางทีนะนัดส่งของสังเกตไหมว่าคนส่งอ่ะคนส่งอ่ะอาจจะสมมติว่าเขาไปรับของมาเขาก็อยากได้ยอดการส่งของเยอะๆแต่ปรากฏว่ากดรับอ่ะสังเกตไหมเราจะไปเช็คได้นะไท
0: ม
1: ์ไลน์เขากดรับไว้แล้วแต่เขาไม่มาส่งม
0: ัน
1: ที่ผ่านไป 4-5 วันอย่างเงี้ย
0: อ
1: ย่างเง
0: ี้
1: ยแหละก
0: ็
1: ถึงใช่อย่างเงี้ยแหละถึงต้องมีการร้องเรียนได้นะคะแต่ว่าถ้าร้องเรียนไปแล้วก็อยากให้เรื่องเนี่ยมันเดินหน้าได้เร็วด้วยนะคะ
0: ครับผมอ่ะโอเคตอนนี้6นาฬิกากับอีก28นาทีเดี๋ยวเรา
1: 29แล้ว
0: เออ29แล้วไวจังนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะครับไปติดตามตีคองร้องข่าวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวัจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าประนมน้อมหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจอจรัสนิรันเทอด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับแล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วยครับซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาสู่การเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้ทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติกันต่อไปและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานมหาดไทยจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเลยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ในเวลา20นาฬิกา39นาทีและก็ได้มีประชาชนประสบกนิกรไทยได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไปครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือรัฐออก60ประชาชนออก40เขาเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันแล้วขั้นตอนใช้งานก็ง่ายง่ายง่ายง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออก60ประชาชนออก40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ ภัยแล้วครับสำหรับประชาชนก็เริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus และก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ครับอย่างเช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐก็จะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทครับในขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยวงเงินนั้นจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ครับใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยโดยนายกรัฐมนตรีชู EEC อู่ตะเภาเมืองการบินพร้อมรองรับไทยเป็น Aviation Hub และก็โลจิสติกของอาเซียนกันด้วยครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและก็ได้พบและก็ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีเลยทีเดียวก็พบแล้วครับว่าเอกชนฝรั่งเศสที่ได้ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ด้วยที่ตั้งที่ทำให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hubนี่แหละครับและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนได้โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของประเทศไทยทั้งในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปการหารือกับสหพันธ์นายจ้างของฝรั่งเศสซึ่งก็มีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทเลยทีเดียวครับและการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสนั้นก็พบกันเป็นรายบริษัทครับโดยอุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์รวมถึงโลจิสติกส์ชั้นสูงก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนโดยจุดแข็งของประเทศไทยด้านการบินไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงแล้วในขณะที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความแข็งแกร่งด้านการบินด้านอวกาศและด้านระบบป้องกันประเทศและนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกันด้วยจึงสอดรับกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการผนึกกับการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคย้ำอีกทีนะครับผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคครับ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยล่าสุดนั้นนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วครับในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมไปถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอย่างเช่นจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและหัวหินกันด้วยจากประเทศต้นทางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียกว่าบินตรงมากระบี่มาสุราษฎร์มาหัวหินได้เลยจากประเทศต้นทางมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงไม่ต้องมาต่อเที่ยวบินกันอีกให้มันเสียเวล่ำเวลาครับนี่แหละครับคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อททที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งที่มันไม่เป็นธรรมหลังก็มีการพบว่าบริษัทขนส่งหลายที่ทำพัสดุพังบ้างทำพัสดุของลูกค้าสูญหายกันบ้างโอ้ยมีกันหลายกรณีหลายรายการเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ครับเอาก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะเรื่องนี้สคบดูแลโดยใครก็ดูแลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยทางสคบได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากมายก่ายกองครับทั้งสินค้าแตกหักบ้างสินค้าชำรุดบ้างสูญหายระหว่างทางบ้างรวมไปถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดหรือได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์แบบนี้จึงได้มีการสั่งการด่วนและครับบอกว่าให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่และก็ได้สั่งการให้สคบเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งนั้นต้องรับผิดเมื่อพัสดุสูญหายเสียหายหรือส่งมอบล่าช้าและมาตรา625ยังกำหนดให้การตั้งเพดานชดเชยต่ำเช่นไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้เป็นโมฆะครับเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติทำไม่ได้ครับตามมาตรา625และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและก็เปิดกล่องพัสดุทุกครั้งครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหากพบปัญหาและก็ตกลงกับบริษัทขนส่งเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันจดกันไว้ดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบเขาแหละหมายเลขคือ11661166ครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.docpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้องและไปกันที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนกันหน่อยโดยแจ้งกันมาล่าสุดแล้วครับว่าทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานโอ้โหยคำมันคล้องจองครับบอกว่าเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเขาดันโครงการ3มมาต่างประเทศ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่นมิถุนายนนี้สร้างรายได้ระหว่างเรียนและก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานของพี่น้องประชาชนท่านใดจะเข้าร่วมโครงการสมัครยังไงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงเอ้ามาฟังกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเอ้าเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศ3มมาต่างประเทศคือ3มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิครับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศด้วยครับโดยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนด้วยกันเข้าฝึกงานทางด้านซัพพลายเชนภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับภายในเดือนมิถุนายน2569นี้พร้อมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพและครับและก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันครับนั่นก็คือโดยระยะแรกระยะสั้นครับระยะสั้นนี้จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานครับส่วนระยะที่2คือระยะกลางระยะนี้เขามุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับและระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้ระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการ3มต่างประเทศ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการอันได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันครับซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนั่นก็คือนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกกันด้วยพร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายต้องบอกว่าลาไปอีกแล้วหมดเวลากันอีกแล้วต้องร้องเพลงลาซะหน่อยว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสำหรับวันนี้ผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

และพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

0: 6นาฬิกากับอีก51นาทีนะครับยังอยู่กับข่าวยามเช้ากับทางเราสองคนนะครับพี่กบแล้วก็น้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานมีการเดินขบวนของบางกอกพลายมันนะครับ
1: ซึ่
0: งต้อนรับเดือนพลายมันแล้วเดือนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีจัดกันหลายจุดอันนี้จุดนึงที่นำมาเสนอคือจุดของ M Quartier ขออภัยตรงM Sphere ก็คือใกล้ๆ M Quartier นั่นแหละนะครับผมตรงนั้นก็จะมีติดกันทั้ง M Quartier M Sphere นะตรง BTS พร้อมพงนะครับเมื่อวานนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็มีการสร้างปรากฏการณ์ของการเดินขบวนบางกอกพรายพาเลท2026เขามีธีมนะครับ Patch the World with Peace People Pride ตอบย้ำภาพลักษณ์ของไทยในการที่บอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดเฟรนลี่ของกลุ่ม LGBTQIA+นะครับแล้วก็โชว์ศักยภาพคือเตรียมพร้อมที่กรุงเทพของเราเนี่ยจะสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัด World Pride 2030ด้วยขบวนในภาพเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วก็โอ้หลากสีสันแบบ
1: สนุกสนานเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันดูแล้วมันแบบยิ้มออกอ่ะดูไปก็ยิ้มตามไป
0: เนอะเราเป็นขบวนแบบยิ่งใหญ่มากแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเย็นจะมีฝนตกมาสักนิดนึงนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนอะที่ไทยพร้อมเปิดรับทุกความรักในทุกตัวตนทุกความรู้สึกแล้วก็เดินหน้าร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเลยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็มีความหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพโดยใช้ความหลากหลายความปลอดภัยและเสน่ห์ของไทยเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนนะครับจริงๆประเทศไทยเราเองนี่ถือว่าเปิดมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เปิดทุกความหลากหลายมากๆนะครับในประเทศในแถบบ้านเราเนี่ยแหละหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดขนาดเราเนี่ยถือว่าเสรีเรื่องนี้มาก
1: ไทยอิสระเกือบทุกเร
0: ื่อง
1: จริงๆนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วสังเกตไหมว่าเวลาโซนยุโรปมานะคะฝรั่งมังค่ะญี่ปุ่นไทยจีนอะไรก็ไม่มีไทยจีนหรือประเทศอื่นนะคะเขาชอบมาเมืองไทยแต่ว่าเมืองไทยพอมาปุ๊บจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยยิ้มสยามยิ้มสวยนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: ใช่นะคะอะไรก็แล้วแต่เรายิ้มไว้ก่อนพูดได้ไม่ได้ภาษาอังกฤษยิ้มไว้ก่อนค่ะเขาเลยเรียกว่าเสน่ห์ของเมืองไทยผลไม้ก็ถูกนะคุณ
0: ถูก
1: ทุเรียนฟีเวอร์มากตอนนี้จริงๆนะอยากเอาข่าวทุเรียนมาเล่านะ
0: ได้เอาเข้ามาเอาเล่าข่าวทุเรียนได้แต่อย่าเอาทุเรียนเข้ามาเลย
1: ไม่ได้ค่ะ ไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวพอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วฉันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโอ้โหนี่เตรียมปักหมุดเลยค่ะ
0: ค
1: เพราะว่าถ้ำนาคาเตรียมเปิดแล้วนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะฤดูกาลการท่องเที่ยวถ้ำนาคากรีนซีซั่นค่ะเปิดแล้วนะคะวันนี้ผู้พิชิต100คนแรกเนี่ยรับไปเลยค่ะของที่ระลึกLimited Edition นี่เป็นยังไงล่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคุณทางด้านของอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะตอนนี้นะคะก็ได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีนะคะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนค่ะกิจกรรมมีมากมายเลยนะคะต้อนรับในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาตินะคะตลอดเดือนพฤษภาคมเลยแล้วก็มีการเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ First 100ก็คือผู้พิชิตถ้ำนาคานะคะ100คนแรกเนี่ยสามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านจะได้รับเลยค่ะสิทธิพิเศษนะคะรับของที่ระลึก Limited Edition เป็นชุดนาคากรีน Season Collection นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยผ้าโพกหัวแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษเลยนะคะผลิตเฉพาะกิจกรรมในปีนี้เท่านั้นค่ะซึ่งไม่มีการวางขายที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปพิชิตเองสนใจไหมคุณอยาก
0: รอมีแรงก่อนแต่น่าสนใจน่าสนใจเป็นที่น่าไปอีกที่หนึ่งจริงๆก็วางแผนอยากไปอยู่เหมือนกัน
1: เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับกติการับสิทธิ์เนี่ยนักท่องเที่ยวไปรับสายรัดข้อมือนะคะคือลิสแบนนี่แหละค่ะที่จุดพิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นเนี่ยสามารถนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีค่ะที่บูธของททท.สำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานนี่แหละค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยนะคะ คะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการ เกิดการพำนักระยะยาวนะคะคือลองสเตย์นี่แหละท
0: ั
1: ้งโครงการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเลยภายใต้แคมเปญนี้แหละค่ะ
0: ครับ
1: First 100 Stay Travel ไปเที่ยวกันนะ
0: เป็นอีกที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของเขาเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็นอกจากถ้ำนาคาอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นข้อมูลจากทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นะครับเขาบอกว่าจริงๆจากสถิติการรวบรวมจากนิตยสารหรือว่าสถิติระดับนานาชาติเนี่ยไทยเราเองเนี่ยคว้ารางวัลหรือว่าการจัดอันดับสถานที่เที่ยวเนี่ยหลายที่เหมือนกันนะพี่กบเกาะกระดานของจังหวัดตรัง
1: อันนี้น่าไป
0: อันนี้ระดับยกย่องเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเห็นภาพแล้วอันนี้ก็อยากไปเหมือนกันหมู่เกาะลันตากระบี่ก็คว้า Green Destination Story Award ของเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาของน่านกับเมืองเก่าตะกั่วป่าพังงาก็ได้เหมือนกันเชียงคานจังหวัดเลยนี่ก็ได้เหมือนกันได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตนะครับท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกเชียงใหม่ก็ได้เกาะสมุยก็ได้กรุงเทพของเราก็จัดอันดับจาก Flop Travel Guide 2025ถึง2026จุดหมายปลายทางแบบ Luxury ชั้นนำของโลกด้วยเออ
1: โอ้ยน่าไปนะ
0: หลายหลายที่ก็ถือว่าไปเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นหมุดหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติเองด้วยเหมือนกันนะครับ
1: เราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนะคะแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะอย่าให้เสียชื่อค่ะ
0: ครับผมอ่ะ6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมตัวส่งต่อให้กับข่าวพัก7โมงเช้านะครับคุณชลธรกับคุณธนิษฐารอเราอยู่แล้ววันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
1: ทางการอิหร่านยังคงไม่วางใจสหรัฐในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังผู้นำสหรัฐจะยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store